0: ำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26 มิถุนายน 2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99 พรรษา26 มิถุนายน 2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา9:00 น.ถึง16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
0: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงได้เข้ามาอยู่ในระบบส่วนหลักเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใด
2: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการเนี่ยก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับเพิ่มประมาณการ GDP ปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
0: นายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกต.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Centerรวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกต.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6 ทั้งนี้กกต.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวจึงเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
3: เศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยหนุนจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับด้วยเม็ดเงินราว 1.7 แสนล้านบาทซึ่งเราก็คิดว่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยที่เรามีการปรับคาดการเศรษฐกิจไทยว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.6 ถึง 2.0% จากเดิมที่เราประมาณการอยู่เพียง 1.2 ถึง 1.6 นะครับโดยที่เงินเฟ้อจะเป็น 2.5 ถึง 3.0 แล้วก็ในเรื่องการส่งออกนะครับจะปรับขยายตัวเติบโต 8 ถึง 10% จากเดิมที่คาดว่าจะไม่ขยายตัว
0: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจโดยหอการค้าไทยได้นำเสนอแผนเร่งด่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น 1-2 ปีรวมถึงเร่งรัดในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยข้อเสนอเร่งด่วนที่ยื่นให้รัฐบาลมีทั้งหมด10ข้ออาทิกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME และมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งกรอ.แล้วโดยในเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านเช่นด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรเป็นต้นนพศรแก้วคำรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่าน
5: ายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันนี้กระทรวงดีอีจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดขณะที่ข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ของโครงการได้หารือร่วมกับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีอีพบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีความสนใจความใส่ใจและอยากทำให้โครงการนี้เนี่ยถึงมือประชาชนในแบบที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดตอนนี้ถามว่ามีความคาดหวังยังไงไหมเรามีสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
5: ขณะที่นายธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลของไทยมองว่าภาครัฐควรเร่งปรับกลยุทธ์โครงการ Thailand AI Passport แม้เป้าหมายการยกระดับทักษะ AI ให้คนไทย5ล้านคนจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ส่วนของการพัฒนาแอปพลิเคชันแจกจ่ายทั่วไปนั้นกำลังเสี่ยงที่จะล้าสมัยเนื่องจากข้อกำหนดหรือ TOR ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ท่ามกลางเทคโนโลยี AI โลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและแอปพลิเคชันอาจไม่สามารถสู้ของฟรีที่มีอยู่ทั่วไปในตลาดขณะนี้ได้ทั้งนี้ได้เสนอแนะให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการสร้างแอปพลิเคชันทั่วไปไปเป็นการพัฒนา AI เฉพาะทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นกลุ่มการท่องเที่ยวและการเกษตรโดยเน้นกลุ่มผู้ใช้งานจริงประมาณ 100,000 คนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า
7: คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างเครื่องมือให้คน5ล้านคนเล่นโดยเฉพาะเครื่องมือที่จะสร้างมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ชัดเจนนะว่ามันมีความคุ้มค่าอะไรแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทำคือปรับนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่าไอ้คน5ล้านคนเนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่อาจจะใช้เยอะขึ้นซึ่งอาจจะเหลืออยู่แค่100,000 คนก็ได้คนเหล่านี้เราสร้าง AI เฉพาะทางให้เขา

0: ชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบข.ในวันนี้จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/69 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบข.จะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่4บ้านขนุนคลี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่4อบต.วังไคร้ตำบลวังไคร้อำเภอท่ายางจังหวัดพังงาที่หมู่3โรงเรียนบ้านเกาะไม้ไผ่ตำบลเกาะปัญญีอำเภอเมืองจังหวัดตากที่หมู่1บ้านอุ้มเปี้ยมตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ข่าวดีสำหรับแรงงานไทยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างรัฐบาลไทยและหน่วยงานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานไทยได้เดินทางไปทำงานและพัฒนาทักษะในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่ชัดเจนทั้งด้านสิทธิแรงงานสภาพการจ้างงานและความปลอดภัยในการทำงานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสการมีงานทำและการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับทักษะวิชาชีพในสาขาที่ตลาดแรงงานโลกต้องการเมื่อแรงงานไทยกลับประเทศก็สามารถนำความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับมาใช้ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของไทยได้อีกด้วยรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพคนไทยให้มีความพร้อมในการแข่งขันต่อเวทีโลกและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: 7:15 นต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านจะรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบ

0: ปาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีรูเมนราเดฟแห่งบัลแกเรียที่ระบุว่ารัฐบาลบัลแกเรียเตรียมยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อใช้สำหรับต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยอ้างว่าบัลแกเรียสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปมากเพียงพอแล้วแม้ว่าประเทศยังคงต้องเผชิญกับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ตามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบัลแกเรียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้แนวทางที่รอบด้านและเป็นรูปธรรมซึ่งรวมถึงการเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางการทูตด้านพรรค GERB ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบัลแกเรียกล่าวว่าการที่รัฐบาลบัลแกเรียตัดสินใจที่จะยุติการส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนถือเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของบัลแกเรียในฐานะประเทศพันธมิตรของยูเครน
0: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งสหราชอาณาจักรออกแถลงการประนามเหตุการณ์จราจรรุนแรงที่นครเบลฟาสต์ในไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรที่เริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชายวัย40ปีในนครเบลฟาสต์จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งประเด็นดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่ประชาชนในไอร์แลนด์เหนือจำนวนมากและออกมารวมตัวกันประท้วงต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และอาคารหลายแห่งด้านทางการสหราชอาณาจักรกล่าวหาว่าบรรดานักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝ่ายขวาจัดที่มีแนวคิดต่อต้านผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงนายอีลอนมัสมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เป็นผู้ที่ปลุกปั่นให้เกิดเหตุการณ์จราจรครั้งใหญ่ในไอร์แลนด์เหนือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบแรกหญิงเดียวพลปวีช่อชูวงมือ2ของรายการและมือ8ของโลกตกชนะเอลล่าลินจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับธัญญาเฮมันจากอินเดียด้านคู่ผสมรอบแรกรัชนาภัทรอูบทองกับเชนิชาสุจัยประภารัตคู่มือวางอันดับ3ของรายการและคู่มืออันดับ13ของโลกชนะทิโมธีเอลเบิร์ตกับซินวีนาเคอร์เนลวานคู่เจ้าถิ่นจากออสเตรเลีย 2-0 เกมประเข้าสู่รอบ2ไปพบกับจิมมี่วองกับเฉิงซูหยินคู่มืออันดับ151ของโลกจากมาเลเซียศึกชนิดอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour W100 รายการหูหนิงโอเพ่นที่เมืองหูหนิงมณฑลเซียงจีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานปริพืชนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับอาเบะฮิโรมิจากญี่ปุ่นผู้ชนะคู่เจ้าฉินชาวจีนอันหลิวหยานกับเย่ซีหยู 2-0 เซตคู่ของเพียงทานไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับซาระซาอิโตะที่จับคู่กับอายาโนะชิมิสึคู่มือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นศึกฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยเป็นครั้งแรกที่เพิ่มจำนวนทีมเป็น48ทีมโดยรอบแบ่งกลุ่มจะคัดอันดับ 1-2 ของกลุ่ม24ทีมบวกกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้คืนวันนี้เวลา 2:00 น.ที่ประเทศเม็กซิโกนายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้ได้อันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยประเด็นเราหักวีระภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ16นาฬิกาสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thailand Chess Association พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที1นาทีกับกปท.
3: เพราะทุกการเดินทางกับกรมการขนส่งทางบกขับเคลื่อนความปลอดภัยใส่ใจบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าชวนส่งต่อพลังแห่งความปลอดภัยผ่านแนวคิด4ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนให้ใจเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมบริการด้วยรอยยิ้มสุภาพและจริงใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในทุกขั้นตอนทุกการบริการที่ดีเริ่มต้นจากความใส่ใจให้ทางขับขี่อย่างมีน้ำใจเคารพกฎจราจรเพราะการให้ทางคือการให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัยให้โอกาสในการเดินทางอย่างปลอดภัย ให้ชีวิตเข้มงวดตรวจสภาพรถรณรงค์ง่วงไม่ขับและยกระดับรถสาธารณะเพื่อเซฟทุกชีวิตบนท้องถนนหนึ่งความรับผิดชอบช่วยรักษาหลายชีวิตให้ความสุขพัฒนาระบบดิจิทัลให้เข้าถึงง่ายบริการรวดเร็วโปร่งใสให้ทุกการเดินทางอุ่นใจและประทับใจประชาชนมั่นใจการเดินทางปลอดภัยสังคม

0: ไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าทะลักคำว่าทะลักเขียนททหารสระอะลอลิงไม่หันอากาศกอไก่มีหลายความหมายความหมายหนึ่งคืออาการที่สิ่งที่แออัดกันอยู่หรือถูกกีดกั้นผลุดหรือหลุดออกมาโดยแรงเมื่อสิ่งกีดกั้นแตกหรือพังทลายลงเช่นเขาถูกแทงจนไส้ทะลักพายุฝนครั้งนี้รุนแรงถึงกับทำให้น้ำทะลักออกจากเขื่อนคำว่าทะลักหมายถึงออกมาจากสถานที่ที่เก็บกักไว้เช่นมีผู้สนใจมาฟังอภิปรายกันมากจนคนทะลักจากห้องประชุมออกมาริมถนนคำว่าทะลักยังอาจใช้เป็นคำอธิบายไส้ของขนมที่มีมากจนล้นออกมาด้านนอกเช่นขนมปังสังขยาไส้ทะลักเป็นขนมขึ้นชื่อที่สุดของร้านแห่งนี
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภัยคุกคามของทะเลไทยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับทะเลไทยส่วนมากเกิดจากการกระทำของมนุษย์มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทะเลไทยปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งปัญหาปะการังฟอกขาวปัญหาจากการทำประมงจนเกินขีดจำกัดปัญหาจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเลที่กีดขวางและชะลอการไหลของกระแสน้ำทำให้เกิดตะกอนทับถมมากกว่าปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามต่อทะเลไทยทั้งสิ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ถึงแนวทางการขับเคลื่อน13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยที่ถูกมาเลเซียระงับการนำเข้าค่ะ
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio เชียงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: พ่อจะซื้อของมาเยี่ยมบอกกลัวว่าจะไม่ถูกใจก็เลยมีมาแต่ซอง
2: โทษคุณพ่อครับแค่กรุณามาเยี่ยมผมจนถึงโรงพยาบาลนี่ก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงละอย่าถึงกับ
1: นี่เป็นเรื่องส่วนตัวของพ่ออย่างน้อยก็จะให้ประโยชน์แก่โอ้ยบ้างเล็กๆน้อยๆจะนำของกินมาก็อยู่ได้เพียงแค่อิ่มดอกไม้ก็สวยเดียวๆก็เลยคิดว่าใส่ซองมาดีกว่าอ่ะรับไปสรุปรับไปเถอะนะ
3: เอานะโอ้ยท่านให้แล้วก็รับไปเถอะ
2: ครับจะนั่งก่อนสิครับคุณพ่ออ
1: ืม
3: เชิญครับท่าน
1: ขอบใจมั่นนี่อาการเป็นยังไงบ้างล่ะมานอนซะตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้ว
2: ดีขึ้นมากเลยครับแต่มันยังเจ็บที่ท้องน้อยฮะ
1: แล้วก็ปัสสาวะอะไรยังเป็นเลือดอีกหรือเปล่า
2: ก็มีบ้างนิดหน่อยครับ
1: ต่อไปนี้โชคดีแล้วนะมาเคราะห์ร้ายอีตอนจะออกไม่ออกนี่แหละนะ
2: ต้องขอบคุณพี่มันถ้าไม่ยิงไอ้หยิบซะก่อนผมคงตายแน
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรนะแกช่วยฉันช่วยแกถ้าแกไม่ปะทะแต่มันไว้ก่อนมันฆ่าแกเสร็จแล้วมันอาจจะแหกคุกก็ได้นะ
1: ใช่เพราะโทษของมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นนอกจากปล้นฆ่ามันยังจะโดนข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มขึ้นมาอีก
2: ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมถึงคิดจะฆ่าผมผมก็พยายามอารมณ์อรวยกับมันพอสมควรแต่มันก็ยังทำซ้ำๆซักๆและก็ในเวลาไล่เลี่ยกันซะด้วย
1: เวลานี้ผลการสอบสวนก็เสร็จแล้วนะลูก
2: แล้วได้ความว่าไงมั่งครับคุณพ
1: ่
2: อ
1: มันลองเล่าให้โอ้ยก็ฟังหน่อยสิ
3: ครับได้ครับคืออย่างนี้โอ้ยไอ้เจ้าสองคนนั้นมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่มันเห็นเพื่อนมันทำท่าแย่เพราะว่าฝีมือของแกมันก็เลยเขาช่วยมันก็แค่นั้นส่วนเจ้าเหยียบมันก็ว่ามีคนมาบังคับให้มันฆ่าแกถ้ามันไม่ฆ่านะเมียก็มันจะถูกฆ่ามันว่างั้นนะ
2: ใครบังคับให้เหยียบฆ่าผมอ่ะ
3: มันนี่ก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าตอนมาพบน่ะมันยังใส่หมวกใส่แว่นตาตอนนั้นน่ะฉันก็เห็นเหมือนกันไม่คิดว่ามันจะมีเหตุร้าย
2: เอ๊ะไม่รู้แม้แต่ไอ้คนที่จะบังคับไอ้เหยียบฆ่าผมใช่ล่ะ
3: ไอ้เหยียบมันบอกว่าไอ้หมอนั่นมันอ้างชื่อว่ามันชื่อเหยียวเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมันแต่เจ้าเหยียบมันยืนยันว่ามันไม่เคยมีญาติชื่อเหยียวเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้หมอนั่นมันเป็นใครกันแน่

0: ยน่ะเคยรู้จักคนที่ชื่อเยียวไหม
1: ในชีวิตของผมเนี่ยยังไม่เคยได้ยินใครชื่อเยียวเลยฮะ
0: งั้นแปลว่าไม่รู้จัก
1: ใช่ครับ
2: ถ้ามันไม่ปลอมชื่อมามันก็อาจจะมีคนบงการอยู่เบื้องหลังไอ้หมอนั่นอีกทีนึงนะ
0: รู้ว่าไอ้เหยียบมันโกหก
1: ผมก็ชักงงๆนะครับคุณพ
0: ่อโอ้ยืนยันมาตลอดไม่ใช่หรือว่าไม่เคยทำผิด
1: ครับเดี๋ยวนี้ผมก็ยังยืนยันคือผมมือสะอาดใจบริสุทธิ์นะแต่เป็นคราวซวยของผมเองที่หลักฐานมัดตัวก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในคุก
0: เป็นไปได้ไหมไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งนั้นมันเกิดจากสาเหตุเก่า
1: ๆเรื่องอย่างนั้นมันก็น่าจะจบไปนานแล้วเพราะผมก็เข้าคุกมาแล้วตามที่เขาฟ้องร้องฮะ
0: เขาอาจจะไม่อยากให้โอ้ยออกไปจากคุก
1: ถึงออกไปผมก็ทำอะไรไม่ได้
0: แกอาจจะไปรื้อฟื้นคดีใหม่ก็ได
1: ้ป่านนี้ไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออีกแล้วนะฮะ4 ปีในคุกทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดและผมก็อโหสิไปแล้วถือซะว่าดวงผมสวยไปเอง
0: คิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้ไม่มีการพยาบาทตามร้างตามแค้กันให้ต้องกลับมาเข้าคุกกันอีก
1: พอแล้วครับผมใช้ชีวิตในนี้มา4 ปีเพียงพอที่จะสั่งสอนให้ผมอยู่ห่างคุกที่สุด
0: ดีแล้วล่ะลูกต้องขออนุโมทนาด้วยที่ไม่ติดใจเรื่องเก่าๆจิตใจจะได้สบาย
2: แล้วเรื่องที่แกต้องมานอนแมพในโรงพยาบาลเนี่ย
1: ก็จะต้องอโหสิให้กับเจ้าเหยียบมันไป
2: ไอ้แกนี่มันใจเพชรใจพระจริงๆแม้แต่คนที่พยายามฆ่าแกก็ยังไม่เอาเรื่องกับมัน
1: อีก3 อาทิตย์ผมก็พ้นโทษแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะก่อเวรก่อกรรมให้ใครถือซะว่าชาติก่อนเนี่ยผมทำกรรมกับเขาชาตินี้เขาก็มาตามทวงไป
2: เป็นนั้นว่าจะไม่คิดสอบหาเรื่องหาราวว่าใครบงการฆ่าแกในครั้งนี้ว่ากันเถอะ
1: เห็นจะไม่ละยกประโยชน์ให้จำเลยไปมันจะได้จบกันสักทีฮะ
2: มิน่าเพราะใจไปกุศลของแกนี่เองถึงได้รับอนิสงส์อย่างแรง
1: รับอนิสงส์อย่างแรงผมไม่เข้าใจฮะ
0: เออคืออย่างนี้พ่อได้รายงานเรื่องของโอ้ยไปยังกระทรวงพร้อมกับเสนอความเห็นแล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษที่เหลืออยู่และโอ้ยก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้พ้นโทษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ฮะนี่ผมพ้นโทษแล้วเหรอฮะโอ้ขอให้พระองค์ทรงจงพระเจริญ

0: พ่อขอแสดงความยินดีกับแกด้วยนะ
1: ขอบพระคุณนะครับผมจะไม่ลืมพระคุณของพ่อแต่คุณพ่อไม่เสนอขึ้นไปผมก็คงต้องรออีก3อาทิตย
0: ์คนที่ประพฤติตัวดีขยันขันแข็งพ่อช่วยทุกคนไม่เลือกว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร
2: ฉันก็ดีใจกับแกด้วยนะเดี๋ยวแกเซ็นชื่อในหมายปล่อยตัวแกก็เป็นอิสระแล้วล่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วจะไปไหนก็ไปได้เลย
1: ขอบคุณพี่มั่นฮะผมต้องขอกลับไปเอาของแล้วก็ไปลาเพื่อนๆหน่อยนะ
2: ไอ้ของต่างๆน่ะฉันรวบรวมมาให้หมดแล้วนะแกเซ็นรับไปได้เลย
0: เงินทองต่างๆของโอ้ยพ่อก็สั่งทำเบิกมาให้พร้อมคิดว่าโอ้ยอาจจะจำเป็นต้องใช้จ่ายเดี๋ยวโอ้ยก็เซ็นรับกับคำสั่งได้ทั้งหมด
1: ขอบพระคุณครับไม่มีอะไรสบายใจเท่ากับได้ออกไปสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่ง
0: และพ่อก็หวังว่าจะต้องไม่พบกับโอ้ยในคุกนี้อีก
1: ครับผมเข็ดจนวันตายไม่ขอกลับเข้ามาในคุกนี้อีกเป็นขาด
2: แล้วนี่หมอก็บอกว่าโอ้ยจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร
1: ่ประมาณ 3-4 วันนะ
0: ออกแล้วจะไปไหนต่อ
1: จุดหมายอย่างอื่นผมยังไม่มีนอกจากคิดถึงบ้าน
0: ดีกลับไปเป็นคนดีที่บ้านพักผ่อนให้แข็งแรงแล้วก็ทำงานทำการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้เรื่องอะไรที่เราแล้วมาก็อย่าไปคิดถึงมันลืมมันซะให้หมดทำอะไรก็อย่าประมาทระมัดระวังตัวให้มาก
1: ๆครับ
0: พ่อขออวยพรให้แกจงประสบโชคดีตลอดไป
2: ฉันก็ขออวยพรให้แกโชคดีด้วยนะ
1: ขอบพระคุณครับคุณพ่อพี่มันผมจะไม่ลืมพระคุณเลยถ้ามีโอกาสผมจะมากราบเยี่ยม
0: หวังว่าคงกลับบ้านไม่กลับไปที่เขาสมิงอีกนะ
1: ครับคุณพ่อ
3: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
4: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ี่ชายจอดเสาไฟฟ้าข้างหน้าน่ะนะ
1: ครับครับ
0: ยี่สิบ
1: ขอบคุณมากครับคอยล่าแล้วเด้อ
0: โชคดีพี่ชายหลายปีที่จากไปกลับมากรุงเทพอีกทีนึงเล่นเอาเรางงบ้านเมืองเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจนไม่กล้าโหนรถเมย์มีหวังต้องถามกันก่อนจะถึงบ้านบ้านช่องก็ดูสุดโทรมเศร้าหมองไปหมดคงจะเหมือนหัวใจของคุณพ่อที่เสียใจในการกระทำของเราไม่รู้ว่าท่านจะดีใจหรือตกใจที่ได้พบเราในครั้งนี้เอาเถอะไม่ว่าท่านจะคิดยังไงหรือจะพูดยังไงเราก็ยินดีรับทั้งสิ้น

0: ชื่อ
1: คุณอ้อย
0: ใช่ฉันเองขอบใจที่ยังจำฉันได้นะ
1: โอ้ผมไม่มีวันลืมคุณเลยครับแต่ว่าคุณออกมาจากมหาวิทยาลัยเมื่อไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ก็เมื่อวานนี้สิวันนี้ก็เลยรีบกลับบ้านไง
1: โอ้ดูหน้าตาท่าทางคุณสิซูบซีดกระปรกกระเปรี้ยมากนะครับเนี่ย
0: เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะอยากจะรู้ว่าคุณพ่ออยู่หรือเปล่า
1: อยู่ครับ
0: พอเหมาะเลยฉันตั้งใจจะมากราบเท้าท่านเป็นคนแรก
1: คือว่า
0: จะพูดอะไรเหร
1: อผมจะพูดยังไงกับคุณดี
0: จะพูดอะไรจะคุยอะไรไว้คุยทีหลังนะตอนนี้ฉันอยากจะกราบเท้าคุณพ
1: ่อท่านทราบแล้วครับว่าคุณมา
0: ฮะอ้าวคุณพ่อรู้ว่าฉันมาเหร
1: อครับท่านเห็นคุณลงจากรถสำล้อเครื่องฝั่งตรงข้ามนี่เองนะครับ
0: อ้าว
1: ท่านจึงให้ผมรีบมารับหน้าคุณน่ะ
0: แล้วยังไงอีก
1: ท่านให้ผมมาบอกว่าคือ
0: ฮะบอกว่ายังไงเจือ
1: บ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณครับ
0: ฮะอะไรนะเจือคุณพ่อบอก
1: ท่านไหนผมมาบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับคุณครับ
0: ไม่ต้อนรับฉัน
1: ครับแล้ว
0: อะไรอีกล่ะพูดมาสิ
1: อันนี
0: ้
1: ท่านไหนเอาหนังสือพิมพ์แผ่นนี้ให้คุณครับแล้วให้คุณอ่านวงกรอบที่ท่านเอาหมึกแดงวงเอาไว้ท่านว่าคุณจะเข้าใจเองครับ
0: เรารับหนังสือพิมพ์เก่าๆที่พิมพ์เมื่อ 4-5 ปีก่อนและก็ดูในคอลัมน์ที่ล้อมกรอบเอาไว้แถมยังมีรอยหมึกแดงขีดไว้อีกชั้นหนึ่งมันเป็นข้อความประกาศตัดความเป็นพ่อลูกกันเราไม่ใช่คนในตระกูลนี้อีกต่อไปการกระทำใดๆของเราที่เกิดขึ้นท่านและคนในตระกูลไม่ขอรับผิดชอบโทษคุณพ่อ
1: ผมเสียใจครับคุณโอ้ยที่ไม่อาจจะให้คุณผ่านประตูเข้าไปในบ้านได้ทั้งที่ผมก็ไม่อยากจะทำเลย
0: มันไม่ใช่ความผิดของแกหรอกเจือเป็นความผิดของฉันต่างหากล่ะเดี๋ยวนี้ฉันเป็นบุคคลที่ล้มละลายทางชื่อเสียงเกียรติยศล้มละลายหมดแม้กระทั่งชื่อและนามสกุล
1: โถคุณโอ้ยผมสงสารคุณเหลือเกิน
0: ต่อไปนี้ฉันคือไอโอ้ยญาติระอาไม่มีชื่อใดและนำสกุลใดอีกทั้งสิ้น
1: ผมว่าคุณมีทางที่จะขอโทษท่านได้นะครับคือจะโทรศัพท์หรือไม่ก็ติดต่อผ่านทางทนายประกิตให้เจรจาให้อ่ะ
0: ไม่มีประโยชน์หรอกเจือคนขี้คุกขี้ตารางอย่างฉันเนี่ยไม่มีใครเขารับเป็นเครือญาติหรอกแกกรุณานิสัยของพ่อฉันดีใจแข็งเด็ดขาดแล้วบอกว่าไม่ก็ยากจะมีอะไรเปลี่ยนใจท่านถ้าท่านยังเวทนาฉันเมื่อรู้ข่าวว่าฉันติดคุกเนี่ยท่านก็อาจจะให้คนไปเยี่ยมการที่ท่านปล่อยให้ฉันอยู่ในคุกอย่างคนไร้ญาติก็แปลว่าท่านลืมซะแล้วว่าฉันเป็นลูกชายของท่าน
1: โธ่คุณเองก็อย่ามีทิฐิจนเกินไปสิครับจะไม่ลองก่อนเหรอแล้วเราจะทราบยังไงล่ะ
0: ไม่ต้องลองฉันรู้ใจคุณพ่อดีเอาฉันขอกราบเท้าท่านตรงประตูนี
1: ่โอ้ยนั่งลงคุกขากับพื้นถนนแล้วกราบออกไปจริงๆดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ขมขื่นแต่ว่าท่านเป็นคนใจแข็งคุณเองก็ใจแข็งรั้นพอกับท่านนั่นแหละ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า

0: ้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
0: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออื
10: มไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชม 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635255

0: 1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
0: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจแมสเอฟเอ็ม
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
6: มนต์นมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่
8: มีช่องพลาซ่า
7: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
9: Mass FM ร่มธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เช่นเคย92 MHz เชียงใหม่เรดิโอรายการวิทยุมาส FM ร่วมธรรมร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองขอให้ทุกท่านระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนลมกันโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมการล่วงหน้าตรวจสอบความแข็งแรงของที่พักอาศัยทุกส่วนนะคะโดยเฉพาะหลังคาบ้านหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่อย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะรวมถึงวางแผนการเดินทางล่วงหน้ารองรับหากมีน้ำท่วมขังค่ะขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและขอย้ำนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งยามที่มีพายุฝนฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและฝนตกหนักหลีกเลี่ยงค่ะส่งความห่วงใยและปรารถนาดียังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่อีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุมาส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมธรรมร่วมใจเชิญติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass

0: ในการกระทำครั้งใหม่นี่เองเป็นที่พึงปรารถนาถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะไม่ถือเอาความผิดเป็นเรื่องใหญ่นักทำงานที่มีประสบการณ์อุดมสมบูรณ์คนหนึ่งคือนายห้างเทียมโชควัฒนาพูดไว้อย่างน่าทึ่งทีเดียวว่าคนเราทำงานมากก็ผิดมากทำงานน้อยก็ผิดน้อยทำถูกก็อาจารย์ทำผิดก็อาจารย์ใครคิดได้อย่างนี้จะทำถูกหรือทำผิดก็เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิม

0: ที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
0: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
0: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
1: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำเรื่องของการเลือกเครื่องเขียนให้เหมาะกับการใช้งานจากร้านเครื่องเขียนสมุดลานนาขอแนะนำนะคะปากกาควรจะเลือกปากกาที่เขียนลื่นแล้วก็ไม่เลอะเทอะเช่นปากกาหมึกเจลสมุดก็ควรจะเลือกที่มีกระดาษหนาไม่ซึมหมึกเพื่อการเขียนที่สะดวกส่วนที่จัดระเบียบเช่นแฟ้มเอกสารหรือกล่องเก็บเครื่องเขียนก็จะช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นสมุดลานนาสาขามีโชคพลาซ่าจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดบริการทุกวัน
1: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
4: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
1: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
4: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
1: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 5

ษย์เราซึมซับเอาข้อมูลปริมาณมหาศาลรวมทั้งการเรียนรู้บทเรียนที่มีความสำคัญจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในตอนต้นของการประกอบอาชีพเรามักจะเป็นเสมือนสมุดที่ว่างเปล่าและในขณะที่จิตใจของเราพัฒนามากขึ้นจิตใจของเราก็เริ่มที่จะอัดแน่นไปด้วยบันทึกและการสังเกตต่างๆนานาซึ่งหน้าแรกในสมุดบันทึกทางจิตใจของเราก็มักจะเต็มไปด้วยประสบการณ์แรกเริ่มศักยภาพในการจัดการกับปัญหาต่างๆของเราเพิ่มสูงขึ้นแต่กระนั้นก็ดีมนุษย์ก็พยายามที่จะประยุกต์เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแม้แต่นิดจงจดจำประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องระลึกเอาไว้เสมอว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราอาจจะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์บางสถานการณ์ไม่ได้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพานิชเชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: An Education Beyond Tomorrow
4: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3: รีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
4: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
3: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
4: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482 Your happiness, our happiness. Mass FM.

0: คุณผู้ฟังคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะหลายประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยประเทศไทยก็ใช่ค่ะวันนี้มีข้อความโพสต์เฟซบุ๊กพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาได้โพสต์ข้อความระบุว่าไฟทางหลวงดับยามดึกแล้วสายตาคุณพ่อคุณแม่จะมองเห็นทางไหมเรื่องจริงที่อยากให้ลูกหลานอ่านตามที่ราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ134งวันที่28พฤษภาคม2569ได้เผยแพร่ประกาศกรมทางหลวงเรื่องมาตรการปรับลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงแผ่นดินกำหนดให้ปิดไฟบนทางหลวงเลขที่4หลักในช่วงเวลา22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและการประหยัดพลังงานของประเทศผมขอเรียนก่อนว่าเป็นนโยบายที่ดีมีเหตุผลรองรับประกาศฉบับนี้กำหนดเงื่อนไขไว้รอบคอบทั้งการเว้นจุดเสี่ยงทางแยกทางโค้งคอสะพานชุมชนหนาแน่นและพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยอีกทั้งหลายประเทศในยุโรปก็ใช้มาตรการลักษณะนี้ในช่วงวิกฤตพลังงานและงานวิจัยในอังกฤษและเวลส์พบว่าการปิดไฟบางช่วงไม่ได้เพิ่มอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญโดยต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้จริงแต่ในฐานะแพทย์ผมขออนุญาตเติมข้อมูลทางการแพทย์อีกมุมหนึ่งด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้นโยบายสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเรื่องที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบสายตากับความมืดเมื่ออายุมากขึ้นการปรับสายตาในที่มืดจะช้าลงกว่าวัยหนุ่มสาว 2-3 เท่างานวิจัยพบว่าผู้ขับขี่อายุเกิน65ปีมักตอบสนองต่ออันตรายช้าลงถูกแสงไฟหน้ารถที่สวนมารบกวนรุนแรงกว่าและฟื้นตัวจากแสงจ้าช้ากว่าจนประมาณ1ใน3ของผู้สูงวัยในต่างประเทศเลือกเลิกขับรถกลางคืนด้วยตนเองซึ่งคนไทยก็คงคล้ายกันแต่ปัญหาปัจจุบันครอบครัวเล็กลงและอาจจะไม่มีบุตรหลานช่วยขับยังต้องขับเองอยู่ดีโรคที่คนไทยเป็นมากและกระทบการมองเห็นยามค่ำคืนนี่คือจุดที่ผมห่วงเป็นพิเศษเพราะคนไทยมีปัจจัยเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นเบาหวานคนไทยป่วยประมาณ 6.5 ล้านคนหรือ1ใน10คนและร้อยละ40ยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยในกลุ่มนี้ราว1ใน3มีภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานซึ่งทำลายการมองเห็นในที่มืดและการมองภาพรอบข้างโดยตรงความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของจอประสาทตาเสื่อมเช่นกันและผู้สูงวัยไทยจำนวนมากมีทั้งเบาหวานและความดันพร้อมกันความเสี่ยงจึงทับซ้อนต้อกระจกและต้อหินทำให้แสงกระจายในลูกตามองเห็นในที่มืดยากขึ้นโดยผู้ป่วยต้อหินตอบสนองต่ออันตรายช้ากว่าคนปกติเกือบครึ่งวินาทีซึ่งที่ความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับรถวิ่งไปแล้วกว่า10เมตรก่อนจะเบรกได้ยาอีกปัจจัยที่มักจะถูกมองข้ามยาบางชนิดทำให้การมองเห็นแย่ลงผู้สูงวัยมักรับประทานยาหลายชนิดและยาบางกลุ่มมีผลต่อการมองเห็นในที่แสงน้อยเช่นยาแก้แพ้บางชนิดยานอนหลับยาคลายเครียดยาต้านซึมเศร้ากลุ่มเก่ารวมถึงยาบางตัวที่ทำให้รูม่านตาขยายและไวต่อแสงจ้ามากขึ้นจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อต้องขับรถกลางคืนหรือถามเมื่อได้รับยารวมถึงการไปซื้อยาเองที่ร้านขายยาก็มีความเสี่ยงนะครับระบบตรวจสายตาของเราดีแล้วแต่ยังเติมได้อีกปัจจุบันการต่อใบขับขี่มีการตรวจสายตาด้วยแผ่นวัดสายตาและตรวจลานสายตาอย่างง่ายซึ่งเป็นมาตรฐานที่ดีและจำเป็นแต่การตรวจนี้ทำในที่สว่างเวลากลางวันจึงยังไม่ครอบคลุมความสามารถในการมองเห็นขณะขับรถกลางคืนในที่มืดซึ่งจะยิ่งสำคัญมากขึ้นเมื่อไฟทางหลวงถูกปิดอาจารย์หมออิทธิพรนะคะยังมีข้อเสนอด้วยความหวังดี 1. อยากชวนกรมการขนส่งทางบกและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ร่วมพิจารณาเพิ่มการประเมินการมองเห็นในสภาวะแสงน้อยสำหรับผู้ขับขี่สูงวัยเพื่อความปลอดภัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายมากนักถ้าเจอจะได้รีบรักษาซึ่งใช้สิทธิ์ต่างๆได้แทบไม่เสียเงินอยู่แล้ว 2. เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงเข้ากับการดูแลและคำแนะนำเรื่องการขับขี่กลางคืนซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำได้ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันผ่านทางสื่อดิจิทัล 3. ขอเสนอให้กรมทางหลวงติดตามสถิติอุบัติเหตุก่อนและหลังปิดไฟและเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อทุกฝ่ายช่วยกันติดตามประเมินโดยเฉพาะในแต่ละชุมชนเจ้าของถนนที่ดับไฟอีกประการในบางชุมชนที่มีที่ท่องเที่ยวช่วงเวลา 22:00 นจนถึง 2:00 นจะเป็นช่วงปิดร้านคนดื่มสุราขับรถกลับบ้านหากปิดไฟอาจจะยิ่งอันตรายบางทีการปรับเวลาเป็น 2:00 นถึง 6:00 นจะปลอดภัยกว่าประหยัดลดลงหน่อยแต่ปลอดภัยขึ้นครับ 4. ในระยะยาวอาจพิจารณาระบบไฟอัจฉริยะที่ปรับความสว่างตามปริมาณรถซึ่งบทเรียนจากยุโรปพบว่าประหยัดพลังงานได้สูงกว่าการปิดไฟทั้งดวงโดยถนนไม่มืดสนิทลงทุนเพิ่มอีกหน่อยจะได้ปลอดภัยครับประหยัดพลังงานกับความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราทำได้ทั้งคู่หากวางแผนร่วมกันดีๆแพทยสภาและราชวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการอย่างเต็มที่และฝากถึงลูกหลานทุกท่านหากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายยังขับรถกลางคืนอยู่ลองชวนท่านไปตรวจสุขภาพตาสักครั้งนะครับดวงตามีคู่เดียวดูแลกันไว้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการขับรถครับ
1: Mass FM Your happiness Our happiness Mass FM
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเจ้าของผลงานระดับประเทศสามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลระดับประเทศจากการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวช.รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศอันเป็นสถาบันวิจัยระดับความรู้ความสามารถวิชาการกวาดเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใน3วิชาหลักได้แก่วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับแถวหน้าของประเทศส่วนผลงานระดับจังหวัดและทักษะพิเศษระดับประถมยอดเยี่ยมร้อยเต็มร้อยที่สุดแห่งความอัจฉริยะด้านภาษาโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2สอบได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มในการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรืออาร์ทีระดับชาตินี่คือความภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล And Education Beyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
1: กว่า50
3: ปีแห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
1: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
1: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
1: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
1: มนมสดมนมสด
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632

0: ณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอราบีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your House

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่ง

0: ช็คยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโชว์แรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
2: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
2: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
4: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
2: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: ฝนเอ้ยฝนมาน้ำท่วมท้องนาน้ำตาเต็มคลอง
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ

ดีเช้าวันใหม่มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันเช้าๆเหมือนเดิมนะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี11มิถุนายน2569ค่ะวันที่อากาศดีๆตอนเช้าเพราะว่าไม่ร้อนไม่มีฝนในต่างหากด้วยแต่ว่าบรรยากาศในการเดินทางก็ยังรถแน่นรถติดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังเป็นกิจวัตรประจำวันของเราทุกเช้าก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางจากบ้านนิดนึงในช่วงนี้กันละกันนะคะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยเพลงเพราะทั้งงานของบาสเกตบอลเพลงนี้กับวันฝนพรำค่ะและในซีรีส์สาวกับฝนเอ้ยฝนมาเมื่อวานช่วงข้ามโซนหางดงเจอหนักหน่วงมากๆแล้วก็หลายจุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่เกิดปัญหาเรื่องของฝนตกนั่นเองนะแต่ว่ามาในช่วงประมาณค่ำๆก็คงจะทำให้การจราจรไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนถึงบ้านเรียบร้อยพี่เตือนเองก็หวุดหวิดเหมือนกันลักษณะที่ฝนจะมาตั้งขาวปอบแปะบนท้องถนนถึงบ้านปั๊บลงมาอย่างหนักกันเลยทีเดียวช่วงนี้ต้องฝากให้ระมัดระวังในการขับขี่การเดินทางฝนตกถนนลื่นเป็นของคู่กันและระมัดระวังเรื่องของไฟกันด้วยนะคะเพราะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังก็เกิดเหตุการณ์เศร้าๆนะคะสำหรับผู้ที่อาจจะอากาศเย็นๆหนาวๆก็อาบน้ำอุ่นกันเพราะว่าทุกบ้านส่วนใหญ่นอกเหนือจากมีเครื่องปรับอากาศเวลาที่ร้อนก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นช่วยเวลาที่อากาศเย็นๆไม่อยากป่วยไงก็เลยต้องอาบน้ำอุ่นนั่นเองค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวบ้านที่อยู่ในโซนของหางดงนะคะคุณแม่วัยประมาณ60ปีค่ะเข้าไปอาบน้ำภายในห้องน้ำก่อนที่จะถูกกระแสไฟรั่วจากเครื่องทำน้ำอุ่นช็อตจนล้มลงลูกชายวัย40กว่าตกใจเห็นแม่ล้มลงก็เข้าไปช่วยก็เลยโดนดูดไปด้วยและลูกสะใภ้ได้ยินเสียงผิดปกติก็วิ่งเข้าไปให้การช่วยเหลือแต่ว่าถูกกระแสไฟฟ้าที่รั่วอยู่ดูดซ้ำจนในที่กู้ชีพแล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือทำ CPR กันอย่างด่วนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทำกันอย่างเต็มกำลังแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของคุณแม่และก็ลูกชายไว้ได้ทั้งสองคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนลูกสะใภ้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองค่ะช่วงนี้ฝากให้ระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟกันด้วยนะนอกเหนือจากปัญหาไฟดับไฟดูดนี่แหละอันตรายไฟไหม้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช็คปลั๊กไฟเช็คเรื่องของระบบไฟในบ้านให้ดีด้วยกันละกันนะคะเริ่มต้นเช้าวันใหม่กันค่ะมาพร้อมกับข่าวพยากรณ์อากาศที่ยังคงต้องติดตามเหมือนเดิมนะคะวันนี้เชียงใหม่เราก็มีเปอร์เซ็นต์ของการเจอฝนหนักอยู่เหมือนกันค่ะมาดูข้อมูลจากศูนย์นิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี11มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่บริเวณสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา7นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาสูงสุดเมื่อวาน 34.4 องศานี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่นั่นเองค่ะช่วงนี้อาจจะพักเรื่องของเครื่องปรับอากาศได้แต่บางทีมันก็ร้อนมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังจะต้องเปิดนิดนึงอาจจะปรับอุณหภูมิจากปกติ20

้า24-25เป็นประมาณสัก27กำลังสบายเลยนะก็คือไม่เย็นมากมายจนเกินไปและดูแลสุขภาพกันด้วยเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่2เดือนมิถุนายนแล้วด้วยนะคะงานจาก B5 ค่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทำให้เรายิ้มได้ในเช้านี้นะคะ B5 กับบางสิ่งค่ะ

สัญญาว่าจะรักแค่คุณนี่คือเพลงที่อยู่ในเวอร์ชันออริจินอลหลังๆมานี้ก็มีคัฟเวอร์กันเยอะมากๆจะบอกว่าศิลปินคัฟเวอร์บ้านเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าตัวจริงต้องมัสเกตเทียเพลงนี้กับแค่คุณนะคะโยคีเพลย์บอยพี่โป้ก่อนในนั้นกับคำที่เป็นสุขค่ะเช้าๆมาก็เอ่ยคำพูดดีๆพูดกับคนใกล้ตัวดีๆซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นสตาร์ทความสุขในวันใหม่อย่างดีมากๆก็คือการพูดจาดีๆอารมณ์ดีๆยิ้มเข้าไว้แม้จะเจอเรื่องแบบแย่แค่ไหนก็ยิ้มสู้เข้าไว้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรายิ้มจะทำให้เรามีแรงใจฮึดสู้กันต่อไปกะก็จะผ่านแต่ละวันไปได้เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยแต่ก็ไม่ยากเกินไปให้กำลังใจกันนะคะการรายการกับอีประมาณ31นาทีค่ะและเช้านี้ยังอยู่ด้วยกันกับการเดินทางสบายๆเลือกรถคันใหม่โดนใจคุณแน่นอนค่ะกับความสุขและการเดินทางอย่างสบายใจ Toyota Yaris Cross คันนี้พร้อมให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.99% สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นขับง่ายประหยัดน้ำมันดีไซน์ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในคันเดียวเลยค่ะหรือว่าจะเป็นความสุขที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นก็ต้องยกให้รุ่นของ Fortuner Leader ค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,819 บาทต้องการรถกระบะเอาไว้บรรทุกของเยอะๆเอาไว้เดินทางไกลๆคันนี้ก็เอาอยู่กับกระบะ4ประตูยกสูงนะคะ Hilux Tower Pre-Runner หล่อเท่ดุดันในทุกมุมมองค่ะพร้อมฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและไลฟ์สไตล์หรือว่าจะเป็นรถคันอื่นที่พร้อมให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของกันด้วยทั้ง Yaris Cross หรือว่าจะเป็น Calandra Cross นะคะ Yaris Etip ก็สวยและอย่าลืมนะคะการดูแลรถสำคัญเสมอค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลคุณไม่ว่าวันไหนแดดจะออกหรือว่าฝนตกเราก็พร้อมให้การเดินทางของคุณราบรื่นสบายใจเสมอขับขี่อย่างมั่นใจในทุกสภาพอากาศให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรถคันโปรดของคุณนะคะเช็คมาตรฐานโดยทีมช่างผู้ชำนาญการใช้หลายแท้ของ Toyota มั่นใจได้ค่ะบริการครบวงจรรวดเร็วและฉับไวใส่ใจทุกบริการด้วยใจจาก Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานัดหมายรับบริการได้นะคะ0532020009สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์ย้ำไปโทรกันอีกครั้งหนึ่งที่0532020009พร้อมด้วยและด้วยการเดินทางคุณให้รับรื่นแฮปปี้และมีความสุขเสมอนะคะเสียงของพี่ป๊อตธนชัยอุชินค่ะจากเปลี่ยนฉากโดยประพาสและนี่คือเพราะอะไรเวอร์ชันของพี่ป๊อตค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหา

0: นักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

The Day You Went Away ค่ะจาก End to End เพลงเก่าเพลงนี้นะคะก่อนนั้นมีสวีทนะคะกับเรนโคช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆเสื้อกันฝนจำเป็นมากๆเลยทีเดียว yeah. แต่บางคนมันก็ร้อนเล็กน้อยถ้าเกิดฝนไม่ตกละใส่นะคะขับรถกลับบ้านอาจจะแบบว่าแอบร้อนเล็กน้อยและคนจะมองว่าฝนไม่ตกใส่ทำไมแต่จริงๆแล้วทางข้างหน้าอาจจะฝนตกก็ได้อย่างเมื่อวานช่วงค่ำพี่ตื่นกลับบ้านเส้นหางดงใช่ไหมคะแล้วฝนแบบตั้งเขาเมฆก้อนใหญ่มากเลยทีเดียวแล้วไปกลางทางฝนตกนั่นเองค่ะก็เห็นมอเตอร์ไซค์หลายคันต้องจอดข้างทางต้องจอดหาที่ร่มแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนกันไปทุลักทุเลพอสมควรแต่ก็ดีกว่าเปียกมาล็อกมาแลกกลับบ้านแน่นอนนะก็ระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเรา9นาฬิกากับ46นาทีและมาพร้อมกับCopenhagen เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังโปรดีรอคุณอยู่ทุกวันเลยทีเดียวช้อปในช่วงกลางปีแบบนี้ต้องคุ้มสุดๆจัดให้กับสินค้าราคาพิเศษกับมิดเยียร์เมกาแฟนะคะลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Copenhagen ของเราลดสูงสุดถึง 70% ค่ะสินค้าราคาพิเศษหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันค่ะสมาชิกของ Golden Cup รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเราจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช้อปเรื่องบ้านที่คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมความครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านและตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดช้อปออนไลน์ง่ายๆที่แอปพลิเคชัน Click and Collect ได้เลยค่ะช้อปสบายที่ Copenhagen ทุกสาขาวันนี้จนถึง24มิถุนายนนี้สาขาเชียงใหม่พบกันที่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและสาขาฝางและใกล้อีกสาขาหนึ่งคือที่สาขาลำพูนด้วยค่ะยินดีให้บริการเสมอวันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษกับกระเบื้องสวยๆพอร์ซเลนนะคะราคาพิเศษมากมิดเยียร์เมกาแฟให้คุณได้ปลูกกระเบื้องที่บ้านแบบสวยๆเลือกได้เต็มที่เลยทีเดียวค่ะหรือว่าใครที่กำลังจะสร้างบ้านจะรีโนเวทบ้านคุ้มกว่าเดิมกับสินค้าราคาพิเศษแวะไปเติมกันได้ที่ Copenhagen นะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตโปรใหม่กับเราได้ที่ Facebook ของ Copenhagen ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดชอบสบายใจที่ Copenhagen นะคะมาถึงงานข่าวนยอเพลงนี้บ้างวันที่ดำเลียนค่ะ Go get her

0: ครับ
1: แป๊บเดียวจะ10นาฬิกาแล้วค่ะ9นาฬิกากับ55นาทีช่วงเวลาช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีกับเชียงใหม่รีเดียล92เมกะเฮิรตซ์แนวฟังเพลงทั้งไทยสากลกันไปชั่วโมงนี้แบบรวมมิดกันเลยทีเดียวค่ะส่วนชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจจูนนะคะแจ้งข่าวเป็นการวางแผนในการล่วงหน้ากันและกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้ในส่วนของกองบิน41มีการแจ้งเตือนนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน41ค่ะมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยและก็ภัยธรรมชาติเพราะว่าปีนี้ฝนก็ไม่รู้จะเยอะจนมากน้อยแค่ไหนการเตรียมพร้อมไว้ก่อนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะจึงกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมและทดสอบปฏิบัติการกู้ภัยทั้งในส่วนของกำลังพลอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆให้พร้อมช่วยเหลือดูแลทุกท่านได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งจะมีการซ้อมในวันที่12มิถุนายนคือพรุ่งนี้นะคะสุขที่12มิถุนายน9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนะนำในการเดินทางค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และกำลังพลบริเวณถนนศรีวิชัยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของท่านแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาชั่วคราวนะคะที่มีการจัดการดำเนินการนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกองบิน41ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยและขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นก็มีการแจ้งเลี้ยงเส้นทางผ่านกองบิน41ซ้อมกู้ภัยน้ำท่วมนะคะช่วยกู้ภัยช่วยน้ำท่วมศุกร์ที่12มิถุนายน 9:00 ถึง 10:00 พรุ่งนี้งดใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยกันละกันแจ้งเป็นข้อมูลล่วงหน้าให้กับประชาชนได้ทราบกันนะคะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับช่วงของ DJ จูนและกลับมาเจอกันรอบบ่ายนั่งยาวๆกันเลยค่ะช่วงบ่ายนี้ตั้งแต่บ่าย 00:00 ถึง 16:00 เย็นเลือกเพลงเพราะแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยไปพร้อมกับงานของ Headbury เพลงนี้ค่ะแอร์เพลนหมดค่ะทะเลาะกันบ้านกันนะทั้งเพลงแอร์เพลนแล้วก็แอร์เพลนหมดจะคล้องจองกันไปไหนเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลปลื้มยอดต่างชาติเที่ยวไทยกว่า14ล้านคนสร้างรายได้กว่า700ล้านบาทนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 2.35 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 3.54% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้ 1.08 แสนล้านบาทขยายตัวร้อยละ 12.77% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียจีนอินเดียรัสเซียสิงคโปร์สำหรับยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7มิถุนายน2569สร้างรายได้สะสม 701,358 ล้านบาทจากจำนวนที่เดินทางเข้ามาจำนวน 14,515,978 ล้านคนโดย5อันดับแรกที่เดินทางเข้าประเทศไทยได้แก่จีนจำนวน 2,386,714 คนมาเลเซียจำนวน 1,839,151 คนอินเดียจำนวน 1,103,945 คนรัสเซียจำนวน 964,670 คนและเกาหลีใต้ 552,621 คนทั้งนี้ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดจะกลับมาท่องเที่ยวตามแนวโน้มปกติจากผลกระทบความตึงเครียดจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนการเดินทางทั้งทางอากาศและภาคขนส่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางโดยมีแนวโน้มลดการเดินทางระยะไกลและควบคุมค่าใช้จ่ายมากขึ้นนอกจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วรัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะใกล้เดินทางง่ายพร้อมปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวไทยให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นความยั่งยืนประหยัดพลังงานและคุณค่าของประสบการณ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดทุกกรรมหรือผมรู้จากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ
6: ่
7: ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆ

0: ัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an F

พลงนี้เป็นเพลงของเธอเลือกมาให้ฟังแล้วก็อยากให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับมาแล้วโอ้โหนะมาถึงปุ๊บก็อากาศเริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยดีไปถึงว่าในแง่ของอุณหภูมินะฮะความชื้นในอากาศอะไรนะครับพอต้นฤดูที่จริงมันก็ผ่านต้นฤดูมาสักพักนึงแล้วเนาะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เริ่มฝนจะตกหนักเป็นความถี่ที่มีทุกวันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังฮะโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆหรือผู้สูงอายุนะครับมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีได้รับเชื้อนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่นะครับก็จะมาในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับฝนยังคงจะตกต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้ยังคงจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับทั้งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเนื่องจากว่าน่องร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักจนถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมกันด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะฮะ11มิถุนายนเข้าสู่ในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนนะแต่ว่ายังคงต้องทำงานกันต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้ไปไม่มีวันหยุดแล้วนะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้โหวันหยุดฉ่ำเลยทีเดียวฮะ

รยากาศแบบนี้เพลงแบบนี้ชวนชิวซะเหลือเกินนะครับอีก2วันครับผู้ฟังทางวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใครที่สนใจเรื่องของบ้านนะฮะกับการดูแลบ้านอย่าลืมแวะไปกันได้เลยครับที่ Global House นะครับคุณผู้ฟังในช่วงกลางปีแน่นอนครับเรามีมหกรรม Mid Year Mega Fair นะครับให้คุณไปเลือกซื้อครับของใช้ในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงการเลือกนะฮะวัสดุตกแต่งวัสดุซ่อมแซมบ้านนะครับทั้งวัสดุก่อสร้างเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะฮะเหมาะสำหรับคุณช่างทั้งหลายก็แวะไปกันได้ที่ Global House นะครับลดสูงสุดถึง 70% กับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการและนอกจากนี้ยังผ่อนคุ้มครับ 0% นานสูงสุดถึง10เดือนสินค้าหมุนเวียนโปรเด็ดทุกๆวันด้วยนะครับคุณผู้ฟังสมาชิก Global Club รับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการซื้อนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ถ้าซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการก็ได้รับสิทธิ์นี้เช่นเดียวกันนะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิต TTB Global House ได้ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยครับช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีกับ Mid Year Mega Fair ลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่ Global House นะครับครบทุกความต้องการครับทั้งซ่อมบ้านนะฮะสร้างบ้านนะครับตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษฮะช็อปออนไลน์ง่ายๆเข้าไปได้เลยครับหูฟังคลิก and collect ที่ globalhouse.co.th นะครับอย่าลืมนะฮะหูฟังแวะไปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาจนถึง24มิถุนายนนี้กับโปรโมชั่นเต็มจัดคุ้มนะฮะกับ Mid Year Mega Fair นะครับและซื้อ 10,000 คืน 2,000 นะฮะเมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและยังมีสิทธิพิเศษครับสำหรับสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกคูปองแทนเงินสดได้50บาท800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทนะครับและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับรับคูปองส่วนลดเพิ่มรวมมูลค่ากว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official นะครับคุณผู้ฟังแวะมากันที่ได้ที่ Global House นั่นเองครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
1: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างดักชันเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออ

0: เป็นคนสำคัญของเธอนะครับและเราก็อยากเป็นคนสำคัญของคุณนะฮะในช่วงเวลาทุกการเคลื่อนไหวของคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บนะฮะอาการปวดต่างๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกไปใช้ชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายนะฮะไปใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมนะครับหรือว่าการแบบไปออกการเดินเทรลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งกิจกรรมนอกบ้านกลางแจ้งใดๆก็แล้วแต่ที่คุณขยับร่างกายของคุณแล้ววันดีคืนดีนะฮะปรากฏว่าไอ้เจ้าร่างกายเนี่ยไม่รักดีเอาซะเลยนะครับทำให้คุณรู้สึกปวดบวมอักเสบนะฮะบางทีเดินไปแบบมีความสะดุดอะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกว่าเอาเลยหลังจากนั้นก็คือปวดยาวเลยอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนครับวันนี้เรามีตัวช่วยที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะรู้สึกคลายปวดและก็กลับไปทำงานหรือว่ากลับไปทำกิจกรรมได้อย่างไม่สะดุดนะฮะพบกับ Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนกไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับความพิเศษก็คือใช้งานได้ง่ายๆเพียงแค่คุณทาวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นบริเวณที่คุณปวดนั่นแหละครับตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะครับให้ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนะครับมาถึงเพลงใหม่ของน้องมียูนะฮะจะเปิดตัววันนี้กับ MV นะครับตอนเวลาประมาณ 18:00 นนะฮะเขาให้เรียกแคปชั่นสั้นๆบอกว่าหัวใจของเธอฝากมันที่ฉันได้ไหมฉันจะเก็บรักษาเอาไว้แล้วก็ขยับอีกนิดนึงบอกว่าไม่ชัวร์ครับและเพลงนี้ครับเพลงใหม่จากมียูเปิดตัววันนี้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่ชัวร์ติดตามได้เลยครับในช่วงของ Fresh and Track ฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

สรุปเอาไงแล้วก็สรุปแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับฟุตบอลโลกปี2026นะฮะแน่นอนครับสำหรับบริษัท Jasmine นะฮะ Jasmine International หรือว่า Jazz ครับก็คว้าลิขสิทธิ์นี้ไปเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่ลุ้นกันมาว่าสรุปแล้วจะเอายังไงใครจะได้หรือยังไงนะฮะได้ดูกันดั่มใจแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาประมาณบ่าย2นะฮะที่สเตเดียม29นะฮะถนนชัยพฤกษ์นั่นเองครับก็ตอนนี้นะฮะยังไม่รู้นะครับว่าตกลงแล้วทางแจ๊สเองเนี่ยก็ไปคุยลิขสิทธิ์กับทางฟีฟ่าเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเราได้ยินมาอยู่แล้วว่าฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องเอา40ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนั่นเองครับแล้วก็ราคานี้เนี่ยหากรวมภาษีเนี่ยมันจะรวมจะดีดไปถึง 1,700 ล้านบาทนะครับแต่ว่าทางด้านของแจ๊สมินเองหรือว่าแจ๊สเนี่ยก็พยายามจะซื้อให้ได้ในราคาที่ใกล้เคียงของเวียดนามเวียดนามซื้อมาแค่15ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ500ล้านบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวก็ดูซิว่าเขาไปเคลียร์กันได้เท่าไหร่นะฮะเพราะแต่ละคนก็ลุ้นตัวเลขเลยกันว่าเอ๊ะประเทศไทยเราต้องจ่ายไปเท่าไหร่นะครับเอาในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานาแล้วก็เชิญชวนคุณนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตครับเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีโรงพยาบาลลานานะครับเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานาจึงเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับในวันพุธที่1กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.นะครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3นะครับคุณผู้ฟังก็แวะมาได้นะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมทำบุญกับเรานะครับก็มาร่วมแบ่งปันโลหิตเติมเต็มรอยยิ้มและความหวังให้ผู้ป่วยไปด้วยกันนะ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับนะครับเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเชิญชวนคุณผู้ฟังวันที่1กรกฎาคมนะครับคุณผู้ฟังวันพุธนะ 9:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ครับ

0: เดลิมิจิครับจากบิวกินนะครับเดี๋ยวคงจะเบรกกันละฮะเหลือเวลาประมาณสัก2นาทีนะครับก่อนที่จะไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังคงฟีลลิ่งประมาณนี้นะฮะเพลงฟังสบายๆดิฟังกันต่อในชั่วโมงที่2ครับชิมแบบ Radio Fresh Up ครับชั่วโมงหน้าต้นชั่วโมงจะมีเพลงอะไรบ้าง
1: What's this coming up next
2: oh!

ย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเพลงที่คุณคุ้นเคยทั้งหมดนะฮะจะเริ่มต้นครับไม่ว่าจะเป็นทีลิเบิร์ดกับคิดแต่ไม่ถึงนะครับรวมไปถึงรุมตัวที่นายเป็นทุกอย่างและไปปิดท้ายที่อะตอมชนะกันกับแผลเป็นแป๊บเดียวหลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียป่วยสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเดินทางทำงานหรือพักค้างคืนในพื้นที่เสี่ยงนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียมโดยมียุงก้นปล่องเพศเมียเป็นพาหะนำโรคหลังถูกกัดผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายและอาจมีไข้เป็นระยะหากไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10มิถุนายน2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ25ถึง44ปีอาชีพเกษตรกรรมชนิดเชื้อที่พบส่วนใหญ่คือ Plasmodium vivax ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีโดยพบได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศทั้งนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้กรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนที่อาศัยหรือเข้าไปในแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรียป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดสังเกตอาการผิดปกติและเข้ารับการรักษาโดยเร็วเมื่อมีอาการสงสัยเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยและกระจายของโรคหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Midday
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive-in Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
9: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
9: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
10: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
16: You're listening

แผลนะครับเราจะนึกถึงความเจ็บปวดนะฮะที่มาจากบาดแผลนะครับแต่ว่าถ้านานไปแผลเหล่านั้นนะฮะกลับหายสนิทดีแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือร่องรอยของแผลนะฮะจนกลายเป็นแผลเป็นนะฮะเราไปรู้สึกกับแผลนั่นแหละแต่ว่าเราจะยังรู้ว่าสิ่งนั้นมันยังคงอยู่นะครับคุณผู้ฟังฮะและนี่คือแผลเป็นจากอะตอมชนะการครับแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะมีทิลิเบิร์ดกับคิดแต่ไม่ถึงแล้วก็ตามมาที่งานของตรุ่มเจ้านายนะฮะเป็นทุกอย่างนะครับยังคงต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้นะฮะกับชิมแบบ Radio Freshen Up ครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับพูดถึงเรื่องของ AI นะฮะสมองกลอัจฉริยะย้อนไปเมื่อปี1940นะฮะยุคเบิกบุกเบิกของเทคโนโลยีของโลกนั่นคือคอมพิวเตอร์นะฮะยุคนั้นเนี่ยเขามักจะพูดว่านั่นคือสมองกลนะฮะที่มีหน่วยความจำมีหน่วยประมวลผลที่มาจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสุดท้ายการพัฒนาก็จนมาถึงยุคปัจจุบันจนกลายเป็นต้นกำเนิดของชิป CPU ที่เรามักได้ยินกันนะฮะความเร็ว2คอ4คอใดๆก็แล้วแต่นี่คือหัวใจหลักของหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์และกลายเป็นหัวใจหลักของการประมวลผล AI ในยุคปัจจุบันนั่นเองครับและคุณจะรู้หรือเปล่าว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือการหาเจ้าตัวซิลิคอนนะฮะที่จะนำมาผลิตชิปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันหายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะแร่ต่างๆมันเป็นแร่หายากรู้ผู้ฟังต้องไปหาจากพื้นที่ที่ยังไม่เคยเปิดค้นหานะฮะผู้ฟังแล้วก็ยิ่งนานวันมากเข้าการความต้องการของการหาแร่ในการผลิตชิปเนี่ยมันก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นเนาะแต่ที่มันจะต้องหามันก็หายากขึ้นเพราะฉะนั้นแพงมันก็จะแพงมากขึ้นนะคุณผู้ฟังชิปที่จะใช้ในการผลิตคอมพิวเตอร์นะฮะหรือหน่วยประมวลผลต่างๆนะฮะล่าสุดเนี่ยเขามีการพูดถึงอยู่อันนึงครับตอนนี้เขามีการคิดวิจัยออกมาเรื่องของคอมพิวเตอร์ไร้ชิปนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าเอ๊ะถ้ามันไร้ชิปแล้วมันจะใช้อะไรในการมาประมวลผลนะฮะเขาบอกว่าสามารถใช้เซลล์สมองของมนุษย์มาแทนที่ได้แล้วคุณผู้ฟังตามแนวคิดที่ชื่อว่าออร์แกนอยด์อินเทลลิเจนซ์นะฮะหรือการใช้กลุ่มเซลล์สมองเทียมมาทำหน้าที่ในการประมวลผลแทนซิลิคอนชิปแบบเดิมนะครับคุณผู้ฟังที่มาที่ไปของวิจัยนี้เนี่ยมาจากไหนและมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพูดถึงออร์แกนอยด์อินเทลลิเจนซ์หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะฮะเพราะมันเป็นส่วนแต่ถ้าบอกว่ามันคือส่วนหนึ่งในชีวคอมพิวเตอร์หรือว่าไบโอคอมพิวเตอร์หรือที่เขาเรียกว่าสมองจำลองเนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมล้ำสุดนะฮะในหน้าประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีโดยการนำเซลล์สมองของมนุษย์นี่แหละมาเพาะเลี้ยงในห้องแลบนะครับจนกลายเป็นเซลล์สมองจิ๋วๆอันนึงฮะแล้วนำไปเชื่อมต่อกับชิปคอมพิวเตอร์ทำให้มันสามารถประมวลผลแทนได้นะฮะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าทันสมัยและเหมือนหนังไซไฟในยุคก่อนๆเลยทีเดียวนะครับแต่ที่มาที่ไปเขาบอกนวัตกรรมเนี่ยย้อนไปในปี2022ครับนักวิจัยกลุ่มชาวออสเตรเลียนะฮะจากสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าCortical Lab นะฮะเขามีการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าการนำสมองจิ๋วซึ่งก็คือเซลล์สมองของมนุษย์นี่แหละมาเพาะในจานเลี้ยงนะครับคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นพอมันเติบโตขึ้นเนี่ยก็นำเอาเซลล์สมองนี้มาเชื่อมต่อกับเกมอาร์เคดยุคเก่าอย่างเช่นปองเกมนะฮะเคยเห็นไหมที่มันแบบเป็นเกมฟุตบอลเด้งไปเด้งมานะฮะแล้วก็เราก็จะเลื่อนไอตัวฐานข้างล่างอ่ะรับลูกบอลที่มันเด้งไปนั่นแหละปองเกมเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้นะฮะโดยที่ไม่มีมนุษย์คอยควบคุมไม้ตีเลยนะครับซึ่งนักวิจัยบอกว่านี่คือการส่งรหัสผ่านสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบอกสมองจิ๋วว่าลูกบอลอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็พอจากนั้นเนี่ยเมื่อสัญญาณไฟฟ้าไปกระตุ้นปุ๊บนะครับก็จะมีการส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อสมองจะได้คิดต่อนะฮะหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเนี่ยเมื่อสมองเรียนรู้ก็จะมีการส่งคำสั่งออกมานะครับลงไปยังอุปกรณ์รับนะฮะรับข้อมูลจากสมองแล้วก็ทำให้หน้าจอมันขยับขึ้นลงเองได้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าสมองจิ๋วในจานเนี่ยสามารถเล่นโต้ตอบกับลูกบอลไปมาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพามนุษย์อีกแล้วคุณฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนะฮะแล้วเขาบอกว่าหากวันนึงครับไอ้เจ้าระบบชีวคอมพิวเตอร์เนี้ยเติบโตจนซับซ้อนสามารถรับรู้ถึงความเจ็บปวดได้เหมือนมนุษย์มันจะกลายเป็นฮิวแมนนอยด์นะฮะที่มีชีวิตจิตใจในร่างคอมพิวเตอร์หรือเปล่าอันนี้เขาตั้งคำถามไว้นะฮะและมนุษย์อย่างเราจะรับมือยังไงถ้าวันนึงเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราว่าเนี่ยนะครับมันมีชีวิตสามารถรับรู้ความรู้สึกได้เหมือนเราจริงๆฮะ

รื่องพรหมลิขิตเนี่ยไม่มีใครคิดไว้ก่อนล่วงหน้าหรอกครับว่าจะต้องเป็นคนนี้จะต้องเป็นใครมันลิขิตมาแล้วอะตัวเองอีกทีก็รักเธอครับไม่คิดจากลิปตานะฮะแล้วก็ก่อนหน้านู้นแล้วแต่แม่คุณครับจากแททูคัลเลอร์แล้วก็น้องตั้งนะฮะตั้งตะวันว่าหรือตั้งแบดวอยซ์นะครับวันนี้ขอบคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับกับทุกการเดินทางให้เราดูแลคุณนะครับเราพร้อมครับที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนในการดูแลรถคุณครับเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณนั้นเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยนะครับกับทีมช่างผู้ชำนาญการที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้าและเครื่องมือเครื่องไม้นั้นทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีในการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับใช้อะไหล่แท้โตโยต้ามั่นใจคุณภาพทุกการซ่อมบำรุงและพบกับห้องรับรองลูกค้าที่สะอาดสะดวกสบายพร้อมบริการทั้งอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟระหว่างเรารับบริการนะครับให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนะคุณผู้ฟังแวะมาได้เลยที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับคุณผู้ฟังจะเข้ารับบริการที่สาขาไหนนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะนำรถของคุณมารับบริการตามที่สะดวกครับไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์นะครับสาขาสันปะตองจอมทองฝางและลำพูนอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ครับ0532020009นะครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: น้าตายังไงถูกใจฉันแน่นอนว่าเธอรูปหล่อในสายตาฉันอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ความมั่นใจนะฮะได้ความหล่อความสวยมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับเรามีวิกผมสวยๆนะครับมาเสริมบุคลิกภาพของคุณนะครับให้ดูหล่อดูเท่ดูสวยนะฮะเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์คุณไปเลยนะคุณผู้ฟังและนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการเปลี่ยนบุคลิกภาพนะฮะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเรียบเนียนเป็นธรรมชาติเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังหรือว่านะฮะใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับคือบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมแต่ว่าผมตัวเองเนี่ยนะที่เกียจแบบที่เกียจไปตัดที่เกียจไว้ผมยาวบางทีไว้ผมยาวอยากจะเปลี่ยนทรงวันนี้วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยากจะเก็บผมไว้อยู่คุณก็สามารถที่จะไปเลือกวิกให้เหมาะกับคุณณวันนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้อยากได้ผมสั้นผมยาวได้หมดครับเรามีวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกนะครับและที่สำคัญร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมด้วยนะคุณผู้ฟังไว้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ครับชั้น2มีโชคพลาซ่า0918583613นะครับเปิดบริการตั้งแต่ 9:30 นถึง 13:00 นนะฮะและเข้าไปดูวิกสวยๆนะครับผู้ฟังแล้วก็ตัวอย่างได้เลยนะฮะทางแฟนเพจที่ไฮยูวิกนั่นเองครับ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำเคมีเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกโตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

ไปเลยฮะไปที่สุดเลยครับนี่คืออิงวรันธรนะฮะนำเพลงเก่ามาร้องใหม่ฮะมันสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้เราจะพาคุณไปให้สุดครับกับ BYD Dolphins Extended Rank นะครับกับสี Quantum Black นะฮะสะกดทุกสายตาครับสีดำที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ฮะจะวันทำงานวันไปเที่ยวก็พร้อมไปกับคุณในทุกโมเมนต์นะฮะวันนี้ไปดูตัวจริงได้เลยครับที่โชว์รูมของ BYD North Star เชียงใหม่นะครับ BYD Dolphin รุ่น Extended Rank ในราคา 599,900 บาทนะครับและคุณยังได้รับ Lifetime Warranty Package นะครับกับแพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนะฮะแวะมากันได้เลยนะครับที่ BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่นะครับบนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงนะฮะสอบถามเพิ่มเติมที่0532785555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับ

เป็นความสัมพันธ์ของคนในยุคใหม่นะฮะคำคำนี้มาจากคำว่า situation แล้วก็ relationship ครับ situationship นะฮะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนนะฮะมันอยู่ระหว่างความเป็นเพื่อนแต่มันไปไม่ถึงแฟนนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับแฟนแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนอยู่ดีนะฮะก็เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กลางๆประมาณนี้กับ situationship จากฟูอีฟนะฮะคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วคงจะต้องส่งท้ายคุณแล้วฮะพร้อมกับฝนที่กำลังโปรยปรายลงมาฮะกลัวจะง่วงครับส่งท้ายด้วยเพลงนี้จากอาราล่าครับ Sweet Lies นะฮะพรุ่งนี้เจอกันวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับวันศุกร์แห่งชาติไปแล้วสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดันยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวคุณภาพเดินหน้าปราบธุรกิจโนมินีเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาตินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับข้อเสนอจากคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโอกาสเข้าพบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระทรวงพร้อมเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนผ่านการผลักดันโครงการอันดามันทัวริซึมเซฟตี้แซนด์บ็อกซ์โครงการอันดามันเวลเมสคอริดอร์เพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง7จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวผิดกฎหมายและโนมินีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการให้ความร่วมมือกับทางการจีนในการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าจีนเทาเพื่อรักษาความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้กระทรวงกำลังเดินหน้าเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อนำเม็ดเงินมาร่วมสมทบทุนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Media Mega Fair ฟังกลางปี everywhere brand and mark
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
15: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHzติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันฝนพรำนะคะฝนตกหนักเมื่อวานแล้วก็วันนี้ดูครึ้มทึมไปทั่วเลยนะคะจะตกหนักอีกเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจนะคะมีน้ำท่วมขังหลายแห่งแล้วก็ถนนหนทางหลายแห่งแล้วก็รวมทั้งทางขอบชายแดนทางต่างจังหวัดก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนจะเดินทางสุดสัปดาห์นี้สำรวจเส้นทางให้แน่ใจให้ดีซะก่อนนะคะไม่เช่นนั้นก็จะไปติดค้างอยู่นะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วย BG's soundtrack จาก Saturday Night Fever นะคะนั่นก็คือ Staying Alive ตามด้วยน้องคนสุดท้องกับผลงานที่พี่ๆร่วมกันเขียนแล้วก็ Andy Gibbs ก็ใช่ว่าจะด้อยฝีมือยังเขียนเพลงร่วมด้วยกับ Shadow Dancing นั่นเองนะคะอย่าไปคิดเลยค่ะว่าจะมีเงาของพี่ๆนะคะประกบอยู่ถ้าไม่มีเงาของพี่ๆเขาก็มีเพลงที่เขาร่วมเขียนด้วยเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายที่มาจากไปด้วยเรื่องของยาเสพติดเสียก่อนไม่เช่นนั้นก็คงจะได้เขียนเต็มเพลงสักทีหนึ่งแล้วก็ให้คนฟังได้ชื่นอกชื่นใจนะคะว่าเติบโตแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวของทองคำมาอัปเดตกันหน่อยนะคะก่อนเที่ยงวันนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,700 บาทค่ะขายออก 63,900 บาทส่วนทองคำรูปพรรณบาทละรับซื้อ 62,428 บาท88สตางค์ส่วนขายออกบาทละ 64

0: 1,700 บาทนะคะราคาก็ใกล้เคียงกันระหว่างทองคำแท่งและทองรูปพรรณสำหรับเวลาซื้อขายก่อนเที่ยงวันนี้นะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชว์ The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: กูซองกูดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงตั้งแต่ปี1977ของชักแมงกิโอเน่นะคะชักแมงกิโอเน่มีอัลบั้มรวมเพลงแจ๊สออกมาแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงฮิตที่สุดเลยนะคะเพลงที่ว่านั้นก็คือ Feels So Good นั่นเองเลือกเอามาฝากฟ้าครึ้มๆแบบนี้คงจะฟังเพราะยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ไปติดอันดับหนึ่งของเพลงแบบผู้ใหญ่ฟังนะคะแล้วก็ยังมีอันดับอื่นๆอีกนะคะเป็นเพลงที่ฟังสบายอารมณ์ฟังเพลินแล้วก็ไม่นุ่มนิ่มเกินไปมีจังหวะจากโคนก็ดิฉันเชื่อว่าเพลงนี้ใครฟังก็ชอบทั้งนั้นไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะชักแมงกิโอเน่นะคะกับ Feels So Good ค่ะ Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีได้เปิดสาขาใหม่ขึ้นแล้วนะคะอยู่ที่รวมโชคค่ะสยามทีวีรวมโชคเปิดบริการคุณๆแล้วเต็มทุกส่วนนะคะพร้อมทุกอย่างที่สุดแห่งเทคโนโลยีมากกว่า50แบรนด์ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านในครัวเรือนสินค้าไอทีและก็รวมครบนวัตกรรมใหม่ๆทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งแห่งอนาคตนะคะต้องเห็นด้วยตัวของคุณเองค่ะว่าเป็นอย่างไรตื่นตาตื่นใจไม่น้อยฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่สยามทีวีรวมโชคจนถึง30มิถุนายนนี้ค่ะสยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านเลยค่ะนะคะมอบให้คุณจริงๆ The First Fresh Chip Store พร้อมที่จะเอ่ยปากว่าเป็นแลนด์มาร์คเทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือที่สยามทีวีรวมโชคค่ะเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะโดยปกติโดยจนถึงวันที่30มิถุนายนวันสุดท้ายของการราคาพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อคุณๆในวันนี้แล้วก็แจกจริงเป็นล้านด้วยค่ะอย่าลืมแวะไปชมสินค้าจากเรานะคะเปิดบริการ10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เปิดบริการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะและทุกสาขาของเรานะคะพร้อมให้คุณได้พบกับโปรโมชั่นดีๆที่ Toyota มอบให้คุณจะเป็นดาวน้อยผ่อนน้อยสบายๆในช่วงเวลาระยะยาวนานที่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องของการผ่อนได้อย่างสบายๆกับเรา Toyota เชียงใหม่และทุกสาขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนแบบไหนอย่างไรแวะไปคุยแวะไปชมกันได้ค่ะทั้งที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่หรือที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขาฝางสาขาจอมทองสาขาสันป่าตองสาขาสามแยกเมืองง่าลำพูนเปิดบริการทุกวันค่ะนะคะ8โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นค่ะขอบคุณที่แวะไปและเลือกโตโยต้าเป็นรถคันใหม่ของคุณที่ศูนย์โชว์รูมของเราทุกแห่งยินดีต้อนรับสำหรับเชียงใหม่ถนนมหิดลเชียงใหม่พร้อมบริการทุกวัน053-202-009ค่ะ
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตทดลองจริงเล่นจริงก่อนใครพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569เต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีรวมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
3: สยามทีวี
4: โต
3: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เมื่อโลกแห่งอนาคตกำลังจะถูกยกมาไว้ใจกลางเมืองเชียงใหม่เตรียมพบปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของโลกเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีและนวัตกรรมสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสยามทีวีร่วมโชค The First Flagship Store in Thailand ที่สุดแห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นรวมครบทุกนวัตกรรมมากกว่า50แบรนด์ชั้นนำระดับโลกครบทั้งสมาร์ทโฟนทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าไอทีและเกดเจ็ตสุดล้ำแห่งอนาคตและจอ LED 3D ยักษ์สุดอลังการที่จะเปลี่ยนแยกรวมโชคให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคเหนือสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งแห่งอนาคตพร้อมเซอร์ไพรส์เทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณต้องเห็นด้วยตาตัวเองฉลองเปิดตัวยิ่งใหญ่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569จัดเต็มข้อเสนอสุดพิเศษ9ต่อโปรแรงที่สุดเฉพาะงานเปิดตัวเท่านั้นพร้อมแคมเปญใหญ่สยามทีวีพลัสแจกจริงเป็นล้านพร้อมเซอร์ไพรส์สุดล้ำแห่งโลกอนาคตที่คุณต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วพบกันที่สยามทีวีร่วมโชค The First Flagship Store Landmark เทคโนโลยีแห่งใหม่ของภาคเหนือ
4: สยามทีวี
5: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
1: จากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์

0: ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
0: 3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวนะคะ Triple Track Free in One วันนี้เริ่มต้นที่ Yvonne Elliman ค่ะกับเพลง If I Can't Have You เพลงที่2เป็นเพลงของ Sweet วงดนตรีวงนี้มีเพลงนี้ยอดนิยมเป็นเพลงที่ใครๆก็ยังชอบกันอยู่ Love is Like Oxygen นะคะเพลงที่3 Billy Joel กับเพลง Just the Way You Are นั่นเองนะคะส่วนมากเราจะได้ฟังแต่ Barry White วันนี้มาลองฟัง Just the Way You Are โดย Billy Joel ดูกันบ้างนะคะก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวเลือกมาฝากคุณๆค่ะ

เวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะเพลงเพราะฟังสบายของเราอยู่เป็นเพื่อนทานมื้อเที่ยงกับคุณนะคะที่นี่ 92.0 MHz กับกันทิตาค่ะมีคนดีๆส่งท้ายรายการก่อนจะร่ำลากันไปนะคะขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเสมอถ้าสิ่งใดทำให้คุณชอกช้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกเช่นนั้นด้วยBeautiful Soundขอบคุณที่ติดตามรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่11มิถุนายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อป

0: Hayu Facebook Hayu Wix
1: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
4: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
8: You're listening.

าแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันรอบบ่ายนะคะพร้อมกับสายฝนโปรยปลายบางที่หยุดแล้วบางที่ก็อาจจะยังมีนิดนึงนะวันนี้ฝนตกกลางวันค่ะเป็นเรื่องแปลกประหลาดปกติไม่ค่อยจะมีช่วงกลางวันเท่าไหร่ไม่ตกเช้าก็ตกเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้มากลางวันกันเลยทีเดียวชุ่มฉ่ำไหมก็นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังร้อนเหมือนเดิมดูแลตัวเองกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีวันนี้11มิถุนายน2569กับเพลงเพราะเหมือนเดิมกับบ่ายๆนี้ค่ะชั่วโมงแรกก็มีเพลงสากลมาฝากคุณฟังกันเช่นเคยเริ่มต้นกับ The Chainsmokers เพลงนี้กับ Closer นะคะและ Bruno Mars ด้วยกับ Versace on the Floorเพิ่มเติมความสุขของการฟังเพลงรอบบ่ายเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกันด้วยจะว่าไปฝนที่ตกมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้น้อยสำหรับบางที่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าถนนสิริมังคลาจารย์แยกฟ้าธานีฝนตกหนักมีน้ำรอการระบายน้ำท่วมขังกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเพราะแต่ละที่เนี่ยฝนเปอร์เซ็นต์ในการเจอฝนหนักหน่วงแตกต่างกันไปโซนนี้ตกแบบเบาๆสบายๆและตอนนี้ก็ยังมีนิดนึงนะคะแต่ว่าแดดก็พยายามจะเริ่มออกมาละก็ลุ้นกันต่อไปช่วงนี้ฟ้าฝนระยะเป็นระยะระยะและทักทายกันบ่อยๆช่วงประมาณกลางเดือนของมิถุนายนอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอภาวะฝนทิ้งช่วงช่วงนั้นแหละจะเริ่มร้อนหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะชั่วโมงแรกเพลงสากลเป็นเพื่อนกันหยิบเพลงที่ไม่ได้ฟังนานมากๆมาฝากกันนิดนึงกันละกันนะคะเสียงของชิมาโลเพลงนี้กับ Happy Stay High ค่ะ

จากฟันเพลงนี้กับซัมไนส์นะคะคุณผู้ฟังก่อนในด้านมีอุตดาฮิคารุค่ะ This one ใครเอ็งไลอาชายและชื่อวันแล้วกับพระปิสเตไฮค่ะบ่ายโมงกับพี่ประมาณ30นาทีแดดมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเต็มพื้นที่เป็นหนึ่งเหมือนฝนไม่เคยตกในแดดค่อนข้างแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะอากาศสลับไปมาระหว่างเจอฝนเจอแดดนะก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดอากาศร้อนมากๆเราเปิดแอร์เข้าตามันก็ทำให้เราง่วงได้นะส่วนถ้าเกิดฝนตกมัวแต่ก้มหน้าทำโน่นทำนี่แล้วไม่ดูถนนดีๆนี่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเพราะฉะนั้นขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยกันละกันนะคะมาพร้อมกับการดูแลรถของคุณให้สบายใจทุกการเดินทางคุณสำคัญเสมอค่ะเราพร้อมดูแลคุณกับโตโยต้าเชียงใหม่ที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่เราใส่ใจในทุกขั้นตอนของการดูแลรถนะคะเพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภัยทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเครื่องมือก็ทันสมัยค่ะพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานใช้อะไหล่แท้ของโตโยต้าอายุการใช้งานยาวแล้วก็มั่นใจได้ในคุณภาพในการซ่อมบำรุงด้วยห้องรับรองลูกค้าที่สะอาดสะดวกสบายมี Wi-Fi ให้คุณได้เล่นกันด้วยขนงานมาทำระหว่างรอรถได้เลยค่ะพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชาและกาแฟระหว่างรอรับบริการด้วยให้เราดูแลรถคุณเหมือนดูแลรถของคนในครอบครัวนัดหมายรับบริการได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาหรือมองหารถคันใหม่ก็มาเทสได้มาจองกันได้ค่ะพร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเซียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้รับรองไม่พลาดในทุกกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงโปรโมชั่นจากเราด้วยที่ Toyota เชียงใหม่จัดให้นะคะมาถึงงานของศิลปินดูช็อปบิ๊กเพลงนี้บ้างกับ Dream ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

สนุกสนุกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังข้างหลังนี้จะเลือกเพลงแบบมีจังหวะให้คุณได้โยกตามได้จะได้แก้ง่วงกันเพราะตอนนี้หลายคนเริ่มบ่นง่วงกันแล้วน่าจะเป็นปกตินะคะแต่ก็แรงแรงเอาเรื่องลืมภาพฝนตกเมื่อกี้ไปหมดเลยเจนนิเฟอร์โลเปสเพลงนี้กับ On The Floor ค่ะเป็นที่คุณถามมาและงานของ The Pussycat Dolls นะคะกับ Hush Hush I Will Survive เวอร์ชันนี้บ่ายโมงกับ47นาทีนะคะกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่ Radio 92 MHz ฟังเพลงเพลินๆกันไปค่ะแป๊บเดียวก็จะหมดสัปดาห์เพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์แห่งชาติกันแล้วด้วยผ่านไปแต่ว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นี้ก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ที่แน่ๆช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงที่เราเห็นกันดีนะคะซึ่งน้ำปิงก็เริ่มแดงแล้วนะคุณผู้ฟังคือมีความรู้สึกว่ามันคือบรรยากาศของฤดูฝนบ้านเราจริงๆชุ่มฉ่ำกันไปและสิ่งที่เห็นข้างทางเวลาเดินทางกลับบ้านก็คือถ้าเกิดฝนตกมาน้ำขังน้ำเจิ่งนองทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะแต่สายนี้ยิ่งต้องฝากให้กับเขตด้วยความระมัดระวังแต่ก็มีบางคันยังซิ่งได้อยู่นะคะ BTS เพลงนี้ค่ะ Boy With Love ได้ข่าวว่าคนกดบัตรไม่ทันเยอะมากไม่รู้หายไปไหนหมดนะคะแต่ที่ได้ก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร BTS ค่ะเพลงนี้กับ Boy With Love ค่ะ

นี่คือกีตาร์ค่ะคุณนะฟังฟิชเชอร์ลิงกับฟลอริดาเพลงนี้ขับแทนทันเดนมีนะคะก่อนในนั้นมี BTS ด้วยกับ Boy With Love ค่ะฟิชเชอร์ลิงกับ Halsey แบบเดียวตอนนี้จะบ่าย2แล้วด้วยนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นขยับขึ้นขึ้นบ่อยค่ะคุณผู้ฟังขึ้นบ่อยแล้วก็จะถามว่าลงบ่อยไหมก็ไม่ได้บ่อยนะคือสมมติว่าขึ้นไป80ใช่ไหมก็ลงมาสัก50แล้วก็ขึ้นอีกประมาณนั้นคือขึ้นก็เหมือนไม่ขึ้นช่วงนี้ก็ฝากให้วางแผนในการเดินทางกันด้วยค่ะนะคะน้ำมันปรับขึ้นเอาขึ้นเอาแต่ราคาทองคำตอนนี้ดิ่งหนักมากเลยทีเดียวค่ะใครที่มีแพลนว่าเดี๋ยว 90,000 เดี๋ยว 80,000 จะขายนี่ตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าในส่วนของราคาทองคำวันนี้เฉพาะวันนี้นะปรับลงตั้ง 1,500 บาททีเดียวค่ะคุณผู้ฟังทองรูปพรรณรับซื้อ 62,080 บาทใครจะช้อนจะซื้อก็รีบเลยทีเดียวขายออกอยู่ที่ 64,350 บาททองคำแท่งรับซื้อ 63,350 บาทขายออก 63,550 บาทใครที่ตามอยู่ก็กอดติดสถานการณ์ดิ่งขนาดนี้คนที่ซื้อตอน 70,000 80,000 นี่ร้องไห้หล่อแล้วเพราะว่าราคาตอนนี้น่าจะไม่มีแนวโน้มว่าจะลงจะขึ้นแต่อย่างใดมีแต่ดิ่งมีแต่ลงทั้งนั้นเลยทีเดียวนะบอกแล้วว่าคาดเดายากลำบากเหลือเกินส่งท้ายกันก่อนค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงไทยประพอกันบ้างเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เซซิเกิลค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมการค้าภายในยืนยันปริมาณสุกรเพียงพอรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศพร้อมเดินหน้าดูแลสมดุลตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่าขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติและมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนแม้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มจะปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาดและต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่พบสัญญาณการขาดแคลนสินค้าข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณสุกรออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 62,300 ตัวต่อวันสูงกว่าความต้องการบริโภคเฉลี่ย 56,000 ตัวต่อวันสะท้อนว่ามีผลผลิตเพียงพอรองรับการบริโภคทั่วประเทศขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ 62-68 บาทต่อกิโลกรัมใกล้เคียงต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่ 68.57 บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาเนื้อหมูแดงจำหน่ายปลีกเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่128.31 บาทต่อกิโลกรัมและยังอยู่ในระดับที่สามารถกำกับดูแลได้นอกจากนี้กรมการค้าภายในยังใช้กลไกการจัดงานธงฟ้าและกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในบางพื้นที่เพื่อช่วยกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและรักษาสมดุลของตลาดพร้อมกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเกินสมควรทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณสุกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าเพียงพอในราคาที่เป็นธรรมและหากพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ

ของโมโนโทนค่ะร้องในเวอร์ชันของฟิโลฟิโลจากเรดบลินนะคะไม่ใช่คนรูปหล่อไม่ใช่คนเสียงดีแต่เป็นคนใจดีแค่นี้ก็โอเคอยู่นะคุณผู้ฟังเพลงรักเพลงหนึ่งค่ะและก่อนนั้น Enjoy Play กับ Body On Air Acoustic Version นะคะ On Air ก็แพ้ไปช่วงนี้คนเป็นภูมิแพ้กันเยอะเลยอาจจะมีอาการแบบงีบกลางวันได้ค่ะเขาว่ากันว่าการงีบกลางวันไม่ใช่แค่การไม่ใช่การอู้แต่ว่าเป็นการบูสต์พลังสมองให้กับตัวเราเองนะคะงานวิจัยล่าสุดเปิดเผยว่าการงีบหลับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาที่คิดไม่ออกก่อนนอนได้ถึง3เท่ากันเลยทีเดียวรู้แบบนี้แล้วบริษัททั้งหลายควรจะพิจารณาสนับสนุนเวลางีบให้ทำพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสุขภาพจิตของพนักงานนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะงีบนิดนึงหรือว่าจะงีบหลังจากทานมื้อเที่ยงก็ได้นะงีบในที่นี้ก็คือแค่งีบนะไม่ใช่แค่หลับไม่ใช่การหลับประมาณสัก10นาที15นาทีช่วยได้เยอะเลยทีเดียวมันจะเฟรชมันจะสดชื่นมากๆจริงๆนะคะบอกคุณผู้ฟังเป็นงั้นแหละตัวเองก็ไม่ได้งีบเหมือนกันค่ะงั้นจากจะอีเพลงนี้กับลืมไปหรือเปล่า

ุบนบานสรรกล่าวขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจอแต่คนดีๆนี่เป็นสิ่งที่หลายคนต้องการนะคะแต่จะเจอแบบนั้นหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องลุ้นกันค่ะสาธุนะคะกันจากเอเชียเซเว่นเพลงนี้ก่อนนั้นมีนจะอีกับลืมไปหรือเปล่าบ่าย2กับ25นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราและอยู่ด้วยกันกับความสวยความมั่นใจแนะนำสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมนะคะอยากจะได้ผมทรงผมสั้นผมยาวแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาในการรอนานบางทีอาจจะต้องออกงานไปงานโน้นงานนี้ต้องการความมั่นใจนี่เลยค่ะใส่วิกผมสวยๆกันได้กับ HiU เชียงใหม่นะคะท่านที่อาจจะเคยใส่มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคต้องลองที่นี่เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าที่นี่เรามีคุณได้เลือกหลายแบบแล้วก็มาพร้อมกับหลายๆอย่างทีเดียวทั้งการดูแลในส่วนของการสอนวิธีการใส่ไม่หลุดไม่แน่นเกินไปที่สำคัญใส่สบายด้วยนะคะสนใจก็เลือกได้กับพายุเชียงใหม่นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยพายุเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกล็ดคุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะและก็มีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่ HiU เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นแวะมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ HiU Week ได้ค่ะ HiYOUWIGS กับ HiU Week นะคะ0918583613 0918583613กับ HiU เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณสำคัญเสมอใช้บริการได้กับ HiU เชียงใหม่นะคะเปลี่ยนกันไหมจาก Just My Nika และ 4 Eve ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

้องสี่มุมซ้ายเพลงของปามี่ที่คุ้นเคยกันดีบางคนร้องตามไปแล้วนะคะก่อนนั้นมีเอฟิโรและกั้นตองทุ่งเงินและสรันกับกุหลาบที่ไม่ได้แปลว่าดอกไม้นั่นเองค่ะก็เป็นลักษณะของการแบบเข็ดหลาบแล้วไม่เอาแล้วแต่ส่วนใหญ่หลายคนเวลาเจอเรื่องแบบไม่โอเคเท่าไหร่ก็จะไม่เข็ดหลาบนะบางทีอาจจะเข้าไปทำใหม่ทำสิ่งนั้นใหม่คืออาจจะมีความรู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันน่าจะเป็นวันของเราน่าจะโอเคกว่าประมาณนั้นเลยค่ะก็ดูสถานการณ์ด้วยกันละกันบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่โอเคไม่ดีถอยดีกว่านะคะอยู่ที่การค่ะชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลพร้อมเช็คอัพสุขภาพคุณให้แข็งแรงเสมอนะคะนัดหมายในการรับบริการได้ค่ะไม่ว่าคุณจะใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันสังคมสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์ของประกันชีวิตก็สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอๆนะคะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะคอร์สในการเช็คอัพและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและนอกจากนี้เด็กๆไปโรงเรียนกลับมาไม่สบายให้เราดูแลได้ค่ะลูกน้อยไม่สบายมาหาเราได้กับกุมารแพทย์หมอเด็กนะคะที่เชียงใหม่ใกล้หมอออกตรวจถึง1ทุ่มเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ดูแลลูกน้อยอย่างอบอุ่นตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็กทั้งไข้ไอหวัดปอดอักเสบท้องเสียและก็ผื่นแพ้ติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กด้วยวัคซีนตามวัยเด็กต้องได้นะคะดูแลโรคภูมิแพ้หอบหืดและไซนัสซึ่งเป็นโรคที่เด็กเป็นกันเยอะมากๆและรวมไปถึงการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและการดูแลเด็กด้วยค่ะหายไวอุ่นใจใกล้บ้านใกล้หมอพร้อมให้การดูแลคุณเสมอสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะออกตรวจถึง1ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์053-200-002ต่อ2281นะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคาร4พัทและดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะโบกี้ไลออนและนนทนนท์กับที่คันหนังสือค่ะ

กันขนาดนี้ไม่ดีค่ะคุณผู้ฟังไม่ควรจะแช่งใครนะเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เขาทำมันอาจจะเป็นสิ่งที่ก็เรียกการกระทำอ่ะมันก็จะเองในสักวันหนึ่งเนี่ยเองไม่ต้องไปแช่งใครเดี๋ยวมันจะย้อนเข้าตัวเรานะคะงานของ plus one เพลงนี้กับแช่งค่ะหยิบเพลงเก่ามาร้องเพลงเก่าเวอร์ชันเดิมจำไม่ได้ของใครแล้วแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่นำมาร้องใหม่ของ plus one กับแช่งนะคะนนทนนและโบกี้ไลออนกับที่คณะหนังสือแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วค่ะคุณผู้ฟังจากที่แดดเมื่อกี้ก็มีครึ้มมานิดนึงเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะวันนี้ตลอดทั้งวันอากาศก็จะปลิวแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมีฝนมาเป็นพักๆแล้วก็เดี๋ยวอาจจะแดดได้เพราะฉะนั้นก็นี่แหละอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนแดดมาฝนมาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันไปพกร่มไปไหนมาไหนนี่สบายกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังอย่างน้อยแดดมาก็กันแดดได้ฝนมาก็กันฝนได้จะได้ไม่เปียกกันพอไม่เปียกก็จะได้ไม่ป่วยกันด้วยนะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนในชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมแป๊บเดียวจะบ่าย3แล้วนะบรรยากาศหน้าโรงเรียนตอนนี้ก็เริ่มมีความคึกคักแล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ก็จะไปรอรับเด็กที่โรงเรียนบ้างอะไรบ้างก็เลยทำให้การจราจรแถวๆโซนหน้าโรงเรียนก็จะเริ่มรถเยอะแล้วก็รถติดกันแล้วโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนอนุบาลนั่นเองนะคะวันแอนดอร์ส่งท้ายไม่รู้ทำไมนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย3ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งเจรจากับมาเลเซียแก้ปัญหาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยอ้างถึงเหตุผลด้านมาตรฐานความปลอดภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ดำเนินการเจรจากับฝ่ายมาเลเซียอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกันตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แก่เกษตรและผู้ประกอบการพร้อมจัดกิจกรรม13มาตรการทั้งในและต่างประเทศเช่นการหาตลาดทดแทนในประเทศสำคัญได้

0: จีนสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศและการร่วมมือกับห้างท้องถิ่นเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดโฆษกกระทรวงพาณิชย์ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาระหว่างไทยและมาเลเซียว่าขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันในการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าให้ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยประชาชนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Media Mega Fail, ฟังกลางปี everywhere. Brand and Mike.
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid-Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เทคด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหร
7: อมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
14: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพง

0: ชมจันทรัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทรัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเพลงใหม่เลยนะคะการจากสกายวงรวีเพลงนี้ค่ะแล้วก็มีนามมีด้วยชื่อเพลงก็คือสิ่งสำคัญจากเพลงประกอบซีรีส์ผู้อู๋ The Fate Begins and Ends น่าจะเป็นซีรีส์ไทยหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเพราะว่ามีเพลงชื่อเพลงเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังก่อนนั้นมี No One Else แล้วก็ Copter of Bass นะคะคนคนนี้จะเป็นของคุณนั่นเองค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3บ่าย3 14 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 MHz นะคะ Better Weather เพลงนี้บ้างเพลงใหม่เหมือนกันกับ Jackpot ค่ะ

ดมานานไม่กล้าบอกสักทีบอกไปเถอะนะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเรารู้สึกดีด้วยจะทักทายเป็นสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันพระรหัสบดีก็สวัสดีวันพระรหัสบดีก็ได้แต่เช้าวันจันทร์จะเป็นเช้าวันที่เป็นการเริ่มต้นไงเริ่มต้นอะไรดีๆเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทักทายเธอที่ไม่ได้เจอกันเสาร์อาทิตย์ก็สวัสดีวันจันทร์อย่างนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากศิลปินแฮปปี้ลี่ค่ะก่อนหน้านั้นมีสลับคิสกับไม่มีที่ยืนไม่ยืนก็นั่งเอานะคะเบเทอร์กับแจ็คพอตด้วยบ่าย3กับ26นาทีปลายมาวันนี้ตลอดทั้งวันน่าจะเป็นลักษณะของฝนมาแบบเบาๆเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังตกหยุดสลับกันไปมาตลอดทั้งวันนอกเหนือจากฝนตกแล้วก็หยุดแล้วเนี่ยแดดก็เริ่มมาแดดก็พยายามสุดๆเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้อาจจะด้วยความที่ตลอดทั้งวันตื่นเช้ามาก็ครึ้มกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ลุ้นเรื่องของฟ้าฝนกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้กับ Toyota เชียงใหม่ด้วยค่ะ Rainy Season โปรดีโปรแรงแซงหน้าฝนให้คนขับขี่ได้อย่างสบายใจฝนตกถนนลื่นยางรถยนต์ยิ่งต้องพร้อมค่ะให้ด้วยการเดินทางมั่นใจยิ่งขึ้นกับโปรโมชั่นของยางสุดคุ้มจากศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่คุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือรับส่วนลดสูงสุดมูลค่าหรือรับส่วนลดสูงสุด 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นดูแลรถให้พร้อมรับสมัครทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะนัดหมายในการรับบริการได้กับ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอศูนย์บริการกว้างขวางและสะดวกสบายกับ6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมพาณิชย์ค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและที่เมืองงานลำพูนด้วยส่วน call center 053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยโปรเตโต้เพลงนี้กับชีวิตวุ่นวายค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

ไม่ได้ฟังตั้งนานค่ะคุณนภาจากเพลงประกอบซีรีส์อิทวันพลัสซึ่งเป็นซีรีส์ดวงใจเท่าแก่หล่อมากซึ่งของคาโฮค่ะกับ Start Over ก่อนนั้นมีนาโตริกับ Overdose ด้วยนะคะบ่าย3กับ4 14นาทีครึ่งหลังของเราแล้วค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาต่อกันที่แบมแบมน่ารักน่าดูตะมูตะมีเสมอและนี่คือรีบอนจาก

แบล็กสูทค่ะคุณฟังหนึ่งงานของซูเปอร์จูเนียร์เพลงเก่านิดนึงนะคะแต่ว่าน่าฟังเสมอเทรเซอร์กับจิกจีและรวมไปถึงงานของแอมด้วยกับ See You Later นะคะแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วค่ะคุณฟังไปอ่านเจออันนี้มาน่าสนใจและชอบมากเขาบอกว่า7สิ่งที่ทำแล้วเสียเวลาชีวิตมากที่สุดก็คือการถ่ายมือถือไปแบบไม่มีเป้าหมายดูไปเรื่อยๆไม่รู้จะดูอะไรหรือบางคนก็เสพดราม่ามากเกินไปเอาเรื่องคนอื่นมาเครียดอะไรประมาณนี้นินทาคนอื่นทำงานแบบไม่มีโฟกัสนะคะอยู่กับสิ่งเดิมๆที่ไม่โตคิดซ้ำเรื่องเดิมๆวนไปวนมาคิดแต่เรื่องอดีตที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้และไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันได้ท้าทายมันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็มีสีสันลองลงมือทำสิ่งนั้นถ้าเกิดไม่ลงมือมันก็ไม่เป็นจริงได้นะคะก็จะฟังให้กำลังใจทุกคนเหมือนเดิมค่ะส่งท้ายด้วยงานของเฮนรี่เพลงนี้กับแท็บนะคะเดี๋ยวเจอกัน5โมงเย็นชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Mass FM ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนและอ้างว่าคณะผู้เจรจาของอิหร่านกำลังหลอกลวงสหรัฐให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการเจรจาดังกล่าวพร้อมเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงหากทางการอิหร่านยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาพาเช่ของสหรัฐถูกกองทัพอิหร่านยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
14: Mass FM. Mass FM.

0: ันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำต

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Fora B
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในวันที่ฟ้าเชียงใหม่ยังคลุมไปด้วยเมฆฝนถึง 70% นะคะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายไม่ร้อนมากแต่ก็อบอ้าวพอควรนะคะ32องศาเซลเซียสสภาพอากาศน่าจะแตะอยู่ประมาณนี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะคะภาพรวมของภาคเหนือยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยดังนั้นจึงขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะปริมาณฝนจังหวัดเชียงใหม่แต่ละอำเภอก็มีความแตกต่างตั้งแต่ปริมาณ 0.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรในหลายๆอำเภอด้วยกันนะคะและปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในอีกหลายๆอำเภอตั้งแต่ 35.1 ถึง 65.0 มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมสันทรายหางดงสารพีสันกำแพงสันป่าตองดอยหล่อไปจนถึงจอมทองฮอดดอยเต่าอมก๋อยพร้าวดอยสะเก็ดแม่อ่อนชัยประการฝางแม่อายปริมาณฝนอยู่ในระดับดังกล่าวนะคะยังมีสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: Mass FM

าศัยการเล็งเห็นลู่ทางในอนาคตผนวกเข้ากับการตัดสินใจแล้วลงมือทำคนที่สบโอกาสและเล็งเห็นลู่ทางแล้วแต่ไม่ช่วงชิงโอกาสจะทางแล้วแต่ไม่ช่วงชิงโอกาสจึงเป็นบุคคลที่ปล่อยให้โอกาสดี

0: และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
2: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
0: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
0: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
2: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
0: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
2: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
0: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะวันนี้ที่มีโชคพลาซ่าขอแนะนำไอดินกลิ่นครกร้านอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมายทั้งส้มตำไก่ย่างหมูจุ่มเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มไอดินกลิ่นครกข้างร้านสีฟ้าข้าวมันไก่มีโชคพลาซ่าค่ะ
0: สุขดีที่เชียงใหม่
3: อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
0: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: บคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
3: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่อาหารหรือห้องกินเมืองนับเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ด้วยความมีลักษณะเฉพาะจึงสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเช่นจิ้นลาบแกงอ่อมไส้อั่วแคบหมูจิ้นปิ้งน้ำพริกหนุ่มยำจิ้นไก่แกงแคซึ่งคนเมืองจะทานอาหารกันแบบง่ายๆโดยนำส่วนผสมวัตถุผักขี้หูดตลอดจนถึงผักริมรั้วเช่นกระถินผักตำลึงผักปังส่วนวิธีการปรุงอาหารของคนเมืองมีหลากหลายเช่นแกงต้มนึ่งยำปามปิ้งแอบอบอ่อมอกอ่องเจียวจืนจี่ซ่าลาบอั่วหลามและคั่ว
3: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
3: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
4: คุณผู้ฟังคะ9มิถุนายนนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ2เยาวชนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่หลังจากคว้าแชมป์การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย Asian Balance Bike 2026ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่6และ7มิถุนายนณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพสำหรับ2เยาวชนที่เข้าแข่งขันได้แก่น้องพระแพงเด็กหญิงภัทยามาใจคว้าแชมป์อันดับ1การแข่งขันจักรยานขาไถรอบชาเลนจ์อายุ4ปีหญิงและรางวัลอันดับ6รอบชิงแชมป์รุ่น4ปีหญิงส่วนน้องไดโนเด็กชายนันทิพัฒน์ดวงจันทร์คว้าแชมป์อันดับ1การแข่งขันจักรยานขาไถรอบชาเลนจ์รุ่น5ปีชายและรางวัลอันดับ8รอบชิงแชมป์รุ่น5ปีชายซึ่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอัศนีบรุณุปกรณ์ได้กล่าวให้กำลังใจกับเยาวชนทั้ง2คนและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งกล่าวขอบคุณครูผู้ฝึกสอนผู้ปกครองที่ร่วมกันส่งเสริมและผลักดันเยาวชนให้มีความสนใจทางด้านกีฬาเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปซึ่งการแสดงความยินดีดังกล่าวจัดขึ้นณชั้น1โถงอาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ

านิชมิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่จงเสาะแสวงหาโอกาสที่จะนำพาคุณไปสู่สายงานที่คุณวาดฝันไว้ถึงแม้ว่าตัวอาชีพที่คุณกำลังทำอยู่จะไม่ใช่สิ่งที่คุณปรารถนาแต่คุณก็ได้แนวคิดว่าสายงานนั้นๆจะนำมาซึ่งสิ่งใดและคุณก็จะสามารถเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับอาชีพที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงได้ในทางกลับกันคุณอาจจะค้นพบว่างานที่คุณปรารถนานั้นไม่ใช่งานที่เหมาะสมกับคุณและแผนในอนาคตของคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง 15% ของนักศึกษาที่มีโอกาสได้ฝึกงานในขณะเรียนนั้นมีแนวโน้มที่จะมีงานทำภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้วและ 70% เชื่อว่านักศึกษาที่ผ่านการฝึกงานเหล่านี้จะมีการเตรียมตัวสำหรับเข้าทำงานได้ดีกว่าซึ่งข้อได้เปรียบนี้เป็นผลมาจากประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานนั่นเองค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประ

0: ใหญ่ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ถูกจริง
3: ประทับใจ
2: ไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
3: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหียสาขาสี่แยกแม่เหียสันกำแพงสายใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
3: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
2: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
2: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IGต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
3: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
2: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

0: FM Your Happiness Our Happiness
1: คุณผู้ฟังคะงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องฝ่ามือมีเชื้อโรคมากกว่าที่คิดค่ะบนร่างกายของคนเรามีเชื้อโรคกระจายอยู่ทั่วไปเช่นจมูกปากแขนขาและฝ่ามือนะคะรวมถึงอวัยวะภายในซึ่งจุดที่พบเชื้อโรคมากที่สุดก็คือฝ่ามือค่ะพบเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียประมาณ 3,000 สายพันธุ์เลยนะคะโดยเชื้อแบคทีเรียแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มได้แก่แบคทีเรียที่มีประโยชน์และแบคทีเรียที่เป็นภัยต่อร่างกายค่ะบนฝ่ามือของเรามีเชื้ออะไรบ้างอีโคไลทำให้เกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษสเตรปโตคอคกี้ทำให้เกิดอาการเจ็บคอชิเจล่าทำให้เกิดอาการท้องเสียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียทำให้เกิดอาการปอดบวมฮิโมฟิลัสทำให้เกิดอาการตาแดงเฮปาไททิสเอทำให้เกิดติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอสตาโฟโลโคคัสทำให้เกิดตุ่มหนองติดเชื้อทางผิวหนังฟิโนโมนัสทำให้เกิดอาการท้องเสียติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะและเมื่อไหร่ที่ควรจะล้างมือส่วนควบคุมโรคติดต่อสหรัฐได้แนะนำให้ล้างมือดังนี้นะคะก่อนระหว่างและหลังการเตรียมอาหารค่ะก่อนรับประทานอาหารหลังจากการใช้ห้องน้ำเสร็จหลังจากสั่งน้ำมูกไอหรือจามหลังจากเปลี่ยนผ้าอ้อมหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงหรือของเสียหลังจากจัดการขยะ7ขั้นตอนล้างมือให้ถูกวิธีนั้นคือฝ่ามือทั้งสองข้างถูกันฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้วหลังมือถูฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยฝ่ามือปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือถูรอบข้อมือสลับกันทั้งสองข้างค่ะการล้างมือที่ถูกต้องจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อโรคท้องร่วงท้องเสียลดลงถึง 40% นะคะและภูมิคุ้มกันบกพร่องร้อยละ 60% ในกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่อง 60% ช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจลำไส้ 20-60% รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆด้วยค่ะ Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ 5:00 น.จนถึง 5:00 น.ภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
5: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
6: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
7: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
5: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
7: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
6: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
5: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
6: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
7: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
6: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
6: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆเจ้าของผลงานระดับประเทศสามารถคว้ารางวัลชมเชยพร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลระดับประเทศจากการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสวช.รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศอันเป็นสถาบันวิจัยระดับความรู้ความสามารถวิชาการกวาดเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใน3วิชาหลักได้แก่วิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความแข็งแกร่งทางวิชาการระดับแถวหน้าของประเทศส่วนผลงานระดับจังหวัดและทักษะพิเศษระดับประถมยอดเยี่ยมร้อยเต็มร้อยที่สุดแห่งความอัจฉริยะด้านภาษาโดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2สอบได้คะแนนเต็มร้อยคะแนนเต็มในการประเมินความสามารถด้านการอ่านหรืออาทีระดับชาตินี่คือความภาคภูมิใจวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลAnd Education Beyond Tomorrow 053-140-232

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้ยังมีเรื่องราวจากธรรมชาติในรวงผึ้งที่ฟอร์บีอยากนำมาเล่าสู่กันฟังถึงเกสรดอกไม้ก็คือละอองเกสรตัวผู้ของดอกไม้นะคะที่ติดมากับส่วนขาของผึ้งค่ะยามที่ผึ้งออกรวบรวมน้ำหวานผึ้งจะเก็บเกสรเหล่านี้กลับมาด้วยนะคะโดยทำเป็นก้อนเล็กๆเก็บไว้ภายในรังเพื่อสะสมไว้เป็นอาหารโดยเกสรเหล่านี้จะมีสีเหลืองส้มแตกต่างกันไปตามชนิดของดอกไม้มีรสชาติหวานมันและอุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อนมไข่ถึง5เท่าทีเดียวนับว่าเกสรดอกไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญนะคะเหมาะสำหรับใครที่ต้องการใช้พลังงานมากเช่นนักกีฬาหรือใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักอีกทั้งเกสรดอกไม้ยังช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ช่วยบำรุงสุขภาพเส้นผมและเล็บอีกด้วยที่สำคัญเลือกคุณภาพจากฟอร์บีผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งทุกรูปแบบที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมั่นใจในความปลอดภัยและทรงคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
1: ่วนัสสนัน
2: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพติ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้เนอะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
1: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
2: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
1: ห้องเชียงใหม
2: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม0532408229
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
2: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุแมส FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่คว้าอันดับ19เมืองที่ดีที่สุดสำหรับศิลปะและวัฒนธรรมปี2026จาก Time Out สื่อของประเทศอังกฤษเผย20อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี2026โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากชาวเมืองกว่า 24,000 คนกว่า150เมืองร่วมกับข้อมูลเชิงลึกจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของ Time Out ซึ่งเชียงใหม่ติดอันดับที่19ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในเรื่องเทศกาลต่างๆจากการสำรวจพบว่า 75% ให้คะแนนสูงในด้านคุณภาพและมาตรฐานของศิลปะและ 73% กล่าวว่าวัฒนธรรมในเมืองนี้สามารถเข้าถึงได้พร้อมระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วศิลปะพุทธศาสนาวัดวาอารามและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเป็นกรอบกำหนดเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งวัฒนธรรมของเชียงใหม่มีมากกว่าแค่ภาพวาดฝาผนังหรือเจดีย์เก่าทั่วเมืองแต่ยังจะได้พบกับนิทรรศการศิลปะมากมายสตูดิโออิสระและย่านสร้างสรรค์ต่างๆที่เติบโตควบคู่ไปกับประเพณีดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
3: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
2: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
6: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92

่ะคุณผู้ฟังทักทายยามเย็นนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับอากาศที่มีความครึ้มอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็ลุ้นกันไปน่าจะไม่ตกแล้วล่ะเพราะว่าเขาตกมาตลอดทั้งวันตกหยุดหยุดแดดแดดมาบ้างแต่ว่าในเวลานี้ก็ค่อนข้างจะโล่งๆขออย่าเพิ่งตกตอนนี้เลยค่ะเพราะว่ากำลังเลิกงานเลิกเรียนรถแน่นกันเลยทีเดียวนะคะทักทายเข้าสู่ช่วงเย็นฟังเพลงเก่าเหมือนเดิมค่ะงานของพี่ป่านพิบูลย์เกียรติเขียวแก้วเริ่มต้นกับรักยืนยงและเพลงเพราะเพลงเก่าของพี่ป้อมออโตบานกับแดดเธอด้วยในช่วงนี้ฟังเพลงพี่ป้อมบ่อยนิดนึงกันละกันค่ะเพราะว่าเพลงเพราะแบบนี้แล้วก็มีให้คุณได้ฟังการฟังในคลื่นเราไม่พออยากตามไปฟังที่งานนี้ไหมคะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นหนึ่งโอกาสพิเศษดีๆมากๆที่ท่าจินชมจันทร์เรามีโอกาสได้ต้อนรับพี่ป้อมออโตบานในการมาแสดงคอนเสิร์ตและคอนเสิร์ตเล็กๆเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตแล้วก็มาฟังเพลงฟังสดๆกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่ท่าจินชมจันทร์พลัสพิกัดของร้านของเราก็อยู่ที่7ยอดนี่เองนะแล้ววันที่จะมาเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตให้ได้ฟังกันก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แล้วยังมีเวลาเตรียมตัวกันค่ะมีเวลาฝึกซ้อมร้องเพลงเพราะว่าจะเจอพี่ป้อมวันที่14มิถุนายนเวลา 20:30 นถึง 21:45 นเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลาสนะจะมีโซนห้องแอร์ค่ะราคาโต๊ะอยู่ที่ 2,500 บาท4ท่านรับเครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็โซนระเบียงค่ะโต๊ะ 2,000 บาทแต่4ท่านสมัครแล้วก็รับเครื่องดื่มด้วยโซนระเบียงเช่นเดียวกันโต๊ะราคา 1,500 บาท4ท่านมีเครื่องดื่มเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสจะมีรายละเอียดมากกว่านี้ให้คุณได้ติดตามกันด้วยค่ะแวะไปฟินแวะไปชิลกันได้ทานของอร่อยอร่อยฟังเพลงเพราะๆแล้วก็รวมไปถึงให้คุณได้ชิลกันได้กับความสุขดีๆที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสซึ่งเราสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่อ่อนมาจำจองโต๊ะก่อนเท่านั้นนะฮะสนใจแวะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้ค่ะพร้อมให้บริการเสมออิ่มเอมกับความสุขในการฟังเพลงอิ่มเอมกับความอร่อยและบรรยากาศดีๆทุกเย็นเจอกันได้ร้านเปิด 17:00 น.ถึง 23:00 น.นะคะคัดสรรความสดความอร่อยของอาหารทะเลมาให้คุณได้เลือกทานกันอย่างมากมายทีเดียวอย่าลืมแวะไปเจอกันได้จะมีพิเศษในงานเลี้ยงต่างๆอยากจะจองโต๊ะล่วงหน้าก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เช่นกันค่ะ0635251719 0635251719และอย่าลืมเจอกันวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนนี้ 20:30 นกับไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบานมาฟังเพลงเพราะหลายๆเพลงทั้งเพลงแดดเธอความรักหรือว่าอื่นๆของพี่ป้อมเพราะทุกเพลงจริงมาฟังสดๆได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยนะคะ 17:21 นาทีช่วงนี้ต้นไม้จะยิ้มนิดนึงเพราะว่าได้น้ำฝนมาให้ชื่นใจกันนะคะรักเป็นดั่งต้นไม้จากหนุ่มเสกค่ะ

ันเวลาของเรานั้นเนิ่นนานจนเรารู้จักกันดีและมันก็นานพอที่เราจะรู้ได้ว่าเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกที่แท้จริงของผมและผมก็อยากให้คุณรับรู้หลายๆคนคิดว่าผู้ชายควรจะเป็นช้างเท้าหน้าส่วนผู้หญิงก็ควรจะเป็นช้างเท้าหลังแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเราน่าจะเดินไปพร้อมๆกันเดินไปอย่างเท่าเทียมกัน

เราเท่ากันก้าวเดินไปพร้อมๆกันจะดีกว่านะคะมือจับมือใจคล้องใจภาษาก็สวยอยู่นะคะคุณผู้ฟังเพลงเก่าของพี่เต๋อไรวัฒน์พุทธินันท์เพลงนี้กับสองเราเท่ากันและหนุ่มเสกกับรักเป็นดั่งต้นไม้นะคะ17:27กับเวลาช่วงเย็นค่ะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับความสวยที่ให้คนได้เลือกกันแนะนำสำหรับใครที่อยากจะได้ผมที่ดูดีและมั่นใจเวลาไปเที่ยวไปออกงานไหนทรงไหนก็เอาอยู่และมีคนได้เลือกเยอะเลยค่ะคืนความมั่นใจให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมพายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียมเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ที่พายูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613กับพายูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมพายูเชียงใหม่เปิดตั้งแต่9:30 น.ถึง19:00 น.ค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปดูของจริงกันได้ซึ่งมีคนได้เลือกมากมายกว่า100 แบบเลยเยอะจริงๆค่ะคุณผู้ฟังจะผมสีหรือว่าจะเป็นผมสั้นผมยาวผมกล้าวทรงไหนก็มีให้คุณได้เลือกการแวะไปชมกันได้ที่ HiYou เชียงใหม่ได้เลยนะคะเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYou Wig ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมีทั้ง Facebook แล้วก็มีทั้ง TikTok ด้วย HiYOUWIGS กับ HiYou Wig เชียงใหม่ยินดีให้บริการทุกวันนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฝนตกโซนไหนบ้างโซนนี้ฝนไม่มีนะแต่ว่าครึ้มๆนิดนึงไม่มีแดดเลยวันนี้เหมาะสำหรับการไปเดินเล่นออกกำลังกายมากๆเลยนะก็ไม่ร้อนด้วยพี่เบิร์ดธงชัยกับเล่าสู่กันฟังค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ราเองจะเคยบ้างไหมที่รู้สึกเหมือนกันแล้วก็คิดเหมือนกันนะคะความทรงจำบางคนก็สวยงามเสมอเวลาคิดถึงก็จะยิ้มได้โดยเฉพาะความทรงจำในวัยเด็กของเรามันดูเป็นอะไรที่ใสๆสบายๆไม่ต้องคิดเยอะพอโตขึ้นอะไรก็ต้องคิดมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแต่ก็เป็นสเต็ปของการใช้ชีวิตที่เราทุกคนต้องผ่านไปให้ได้นะคะงานเก่าของพี่แอมสาวรักเรียนลาบทเพลงนี้กับความทรงจำด้วยค่ะคุณผู้ฟังและชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับแสงชัยมอเตอร์เซลด้วยค่ะมิซูบิชิแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์มิซูบิชิเอาท์แลนเดอร์นะคะแล้วก็ PHEV ด้วยค่ะสวยมากๆ New Pajero Sport ก็สวย New Actras New Mirage และ New กระบะ Triton Xpander New Xpander Cross นะคะที่โชว์รูมของมิซูบิชิแสงชัยได้เลยค่ะมิซูแสงชัยพร้อมให้บริการเสมอรับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้นที่0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุและเรียงพีและยังฟรีรับประกันคุณภาพและค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้กับโชว์รูมของมิซูแสงชัยนะคะที่สาขาแม่โจ้053 26255โชว์รูมที่แม่เหีย053 447 888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะและสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของมิซูแสงชัยได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของทัทยังเพลงนี้บายไม่รักตัวเองค่ะ

ใจไม่ไหวนะคะเงินกล่าวของมาเช่าวัฒนาพาณิชย์ค่ะก่อนนั้นทาทยังด้วยกับไม่รักตัวเองนะคะไม่ไหวยังก็ต้องอดทนเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราล่าสุดนายเดชยอมรับแล้วค่ะคุณฟังลอตเตอรี่ของป้าขยันบอกว่านำลอตเตอรี่ไปจริงอ้างว่าเผาทำลายทิ้งไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตำรวจเตรียมรวบรวมหลักฐานเปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการตรวจสอบถ้าเกิดเผาจริงๆแล้วป้าจะได้เงินหรือเปล่าอันนี้น่าสงสารเขามากๆเลยทีเดียวแต่น่าจะเป็นเคสพิเศษเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าจริงๆแล้วจะว่าไปมันก็คือหวยของเขาเนาะแล้วก็เอาของเขาไปแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันต่อไปว่าป้าขยันเนี่ยจะได้ตังคืนจะได้หวยคืนจะได้ยอดเงินคืนหรือเปล่าเพราะว่าถูกไม่ใช่จะถูกกันง่ายๆนะ2ตัวนี้ยังพลาดแล้วพลาดอีกข่าวกันฝั่งนี้รางวัลที่1ด้วยก็ให้กำลังใจกันต่อไปกันละกันตำรวจเขาก็เก่งนะและที่สำคัญอย่างที่บอกไปว่าของไม่ใช่ของเรายังไงยังไงก็ไม่ใช่ของเรานะฮะทำงานหากินของเราต่อไปดีกว่าอย่าไปโลภเยอะแล้วกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และอยู่ด้วยกันช่วงเย็นนี้มาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะเลือกการสร้างบ้านสบายใจเพราะล้ำซับเราให้ครบจริงๆคิดจะสร้างบ้านคิดถึงล้ำซับคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่นเช่นกันค่ะสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดนะคะลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามนักสำรวจหน้างานได้พร้อมให้บริการเสมอกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นตกแต่งภายในสไตล์มินิมอลไม่ใช่แค่สวยแต่ว่าต้องอยู่แล้วสบายล้ำซับอินเทอเรียดีไซน์ออกแบบทุกฟังก์ชันให้เข้ากับชีวิตจริงและโปรโมชั่นพิเศษในช่วงของเดือนมิถุนายนแบบนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจในการสร้างบ้านกับเราจัดให้เต็มที่นะคะมิถุนายนล้ำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับล้ำซับฟรีบิลอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้เลยค่ะล้ำซับไม่เกินงบจบที่ล้ำซับยินดีให้บริการเสมอเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงเก่าของนี่หนาบ้างกลับไปไม่เหมือนเดิมค่ะ

มีอะไรที่กลับไปเหมือนเดิมได้นะคะใช้เวลาทุกวันเวลาวินาทีนี้แล้วก็วันต่อไปให้ดีที่สุดกันละกันค่ะนี่นากับปลากลับไปไม่เหมือนเดิมเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังกับคุณสมัครการติดตามด้วยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการของเราที่อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอทั้งบ้านสวยที่คุณสามารถเลือกแบบที่คุณต้องการได้กับลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างลำซับคอนสตรัคชั่น0931965566นะคะและเลือกการใส่วิกผมสวยๆให้คุณดูดีไม่ยากเลยค่ะแวะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพายูวิกนะคะเติมความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่ผมไฮยูเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมที่0918583613และเย็นนี้เจอกันกับบรรยากาศพิเศษรอคุณอยู่ทุกวันที่ร้านท่าจินชมจันพลัสค่ะยินดีให้บริการเสมอแวะไปทานของทะเลอร่อยอร่อยบรรยากาศชิลชิลยามเย็นแบบนี้เชิญได้ที่ร้านท่าจินชมจันพลัสและอย่าลืมนะคะเจอกัน14มิถุนายนนี้กับไลฟ์คอนเสิร์ตของพี่ป้อมออโตบานสำรองโต๊ะได้ที่0635251719นะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงเพราะรายการ Radio Twilight ไปพร้อมกับงานของบัวชมพูฟอร์ดพิมมาดาและมด 3G รักด้วยน้ำตาเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun clunk be everywhere. Brand new microphone.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: บุกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันนี้เหมือนเดิมนะครับก็ฤดูฝนที่วันนี้ฝนตกตั้งแต่บ่ายนะคุณผู้ฟังแล้วตอนนี้การจราจรพอฝนตกรถก็จะติดเยอะเลยทีเดียวนะทางผ่านช่วงดอยสะเก็ดเข้าหน้าปริ้นออกดอยสะเก็ดนี่เยอะมากแยกสารเด็กนี่รถเยอะทีเดียวนะฮะส่วนซิกอื่นด้านนู้นทางหางดงไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้ผ่านไปทางนู้นหรือว่าสายแม่ริมก็คงจะมันเหมือนกันนะฮะแยกขวงสิงห์ประมาณนี้ดาว5แฉกรถหนาแน่นเหมือนเดิมโรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็ฝนด้วยนะฮะก็การจราจรคับข้างหน่อยนะช่วงเย็นอย่างนี้บางท่านยังไม่ถึงบ้านก็ฟังเพลงเป็นพืชกันก่อนกันละกันนะครับกับRadio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่างนิสัยละชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทุกสาขานะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสินทาวน์นะฮะไปอิ่มอร่อยกับเมนูใหม่ๆแล้วก็บอกได้เลยว่าอาหารอร่อยไม่จะไปต้องแพงเสมอไปที่นี่เราเลือกเมนูเด็ดๆที่รับการยอมรับมีชื่อเสียงอยู่แล้วมาเป็นอาหารที่คุณได้ทานกันแบบราคาประหยัดเลยทีเดียวไปดูได้เลยเมนูใหม่พิเศษเนี่ยทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ทานเล่นทานจริงได้หมดเลยแล้วราคาประหยัดมากในมือค่ำของคุณหรือว่าจะทานเล่นก็ได้ที่ Warmup 0534006 77 The Best in Town ครับส่วนใครที่มีปัญหานะฮะเกี่ยวกับเรื่องทองคำนะฮะเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดแล้วก็รับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทองคำโดยเฉพาะทีเดียวที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับส่วนใครที่ชอบสไตล์อาหารไอซึกย่าแบบญี่ปุ่นแล้วก็เชิญได้ที่บูชิโดนะฮะอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้ามี2โซนโซนหน้าและโซนหลังอาหารเครื่องดื่มและที่สำคัญราคาคงเดิม69เท่าเดิมนะครับคุณผู้ฟังแวะไปใช้บริการได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า69เท่าเดิมครับส่วนคอกาแฟก็นายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเมื่อเย็นนี้เพื่อนกันกับเรดิโอทวายไลท์ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอ

0: ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
1: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันที่11ของมิถุนายนนะฮะวันนี้มีฟุตบอลโลกนะฮะคุณผู้ฟังนะที่จริงว่าจะไม่คุยเรื่องนี้ละไปมาเขาก็บอกว่าจะมีลิขสิทธิ์ละนะฮะแล้วก็ไม่รู้ไปซื้อมาเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกวุ่นวายกันตลาดหุ้นโดนแขวนกันวุ่นวายไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็ยังมีอะไรที่ต้องตามกันอีกเยอะทีเดียวคุณฟังวันนี้มีอะไรแปลกๆเยอะแยะทีเดียวนะฮะก็ดูไปฮะตั้งหลายๆข่าวหลายๆด้านส่วนเรื่องฟุตบอลก็มาตรงนี้ก็แล้วกันส่วนฟุตบอล U19 นี่ก็ผ่านไปแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับคล้ายกับเขมรนะฮะแล้วก็ไปรอชิงได้นะฮะอยู่ที่คู่ของอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะฮะแต่ว่าคืนนี้เนี่ย5 ทุ่มนะฮะพิธีเปิดการแข่งขันเราน่าจะดูในฟรีทีวีนะฮะผมยังไม่มีรายละเอียดเลยคุณฟังเดี๋ยวเช็คดูตอน5 ทุ่มก็แล้วกันว่าถ่ายช่องไหนนะครับแล้วก็ฟุตบอลนั้นจะเริ่มแข่งกันตอน2 ทุ่มนะอันนี้ไม่รู้จะให้ดูหรือเปล่าไม่รู้ต้องเสียเงินดูหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเป็นเรื่องของฟุตบอลโลกที่เกิดขึ้นนะรายละเอียดอื่นเดี๋ยวค่อยวันหลังจะมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วกันเอาเป็นว่าก็เป็นอันว่าได้ดูลิซ่ากันแล้วกันวันนี้5 ทุ่มอย่าลืมนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ Radio Twilight 92.0 ครับ Radio Twilight

0: makan. What a place.
1: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
2: Radio Twilight Life.
3: Let it roll.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังลาแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวก็19นาฬิกานะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นต่อต้านภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวเสียงหวิวรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกว่า19คนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของวุฒิสภาที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะบาดและประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญที่ฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความใกล้ชิดในทุกระดับโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจพร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังและเห็นผลเป็นรูปธรรมมีความก้าวหน้าและขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับประเทศไทยซึ่งไทยขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวสะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันในทุกมิติด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเพื่อทบทวนมาตรการลดความเสี่ยงและการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปอย่างครอบคลุมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ครั้งที่1/2569

0: ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวก่อนการประชุมว่าจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่การผลิตมีภาวะที่เปลี่ยนแปลงทั้งราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนการผลิตการขนส่งส่งผลกับเกษตรกรรวมไปถึงมีการคาดการณ์เรื่องของสภาพภูมิอากาศปีนี้มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเอลนิโญด้วยประเด็นปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นนี้จึงต้องทบทวนดูมาตรการที่มีอยู่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์จริงสะท้อนความท้าทายปัญหาเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดทั้งกระบวนการผลิตการรวบรวมการขายการตลาดซึ่งมาตรการในวันนี้จะพิจารณาให้ครอบคลุมทุกเรื่องยึด3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการเรื่องราคาให้เหมาะสมเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันข้าวไทยทั้งคุณภาพมาตรฐานและโลจิสติกและสร้างคุณภาพตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับภาคการเกษตรแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยควบคุมคุณภาพข้าวและบริหารจัดการน้ำตามข้อเสนอของกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณกรมชลประทานว่าในวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตอบข้อซักถามกรรมาธิการในหลายประเด็นซึ่งกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำไปดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยการผลิตและควบคุมคุณภาพข้าวและการบริหารจัดการน้ำซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยืนยันต่อที่ประชุมว่าจะนำข้อเสนอแนะของกรรมาธิการไปดำเนินการต่อพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและแก้ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตรวมถึงการติดตามการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันน้ำท่วมและน้ำแล้งชวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนการเจรจากับทางการมาเลเซียกรณีควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้ฝ่ายไทยยังไม่ได้รับการตอบกลับมาจากทางการมาเลเซียถึงความคืบหน้าดังกล่าวซึ่งนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าในวันพรุ่งนี้จะได้รับคำตอบและความชัดเจนการนัดหมายเพื่อให้รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนำเข้าข้าวโพดตามกรอบที่กำหนดไม่ให้ส่งผลกระทบเกษตรกรพร้อมเตรียมทบทวนราคารับซื้อเพื่อช่วยลดผลกระทบจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้น
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในการพิจารณาวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจานายนเรศธรรมรงทิพยคุณส.ส.เชียงใหม่พรรคกล้าธรรมตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กรณีการนำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO จากสหรัฐอเมริกาและการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวโพดของเกษตรกรไทยหรือไม่โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งว่าประเทศมีความต้องการใช้ข้าวโพดประมาณ9ล้านตันต่อปีขณะที่ผลผลิตในประเทศมีราว5ล้านตันจึงจำเป็นต้องนำเข้าอีกประมาณ4ล้านตันโดยการนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด1ล้าน7แสนตันและจากประเทศเพื่อนบ้าน1ล้าน5แสนตันพร้อมยืนยันว่าการนำเข้าดำเนินการตามกรอบที่กำหนดและไม่ตรงกับช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดเพื่อแม่กระทบเกษตรกรรวมถึงรักษาความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศส่วนความกังวลเรื่อง GMO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนวาสนาจระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพปลอดภัยและยั่งยืนนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนำโดยพันโทสินทบแก้วพิจิตรประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณ ภาพสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากการมุ่งเน้นปริมาณสู่คุณภาพหรือแนวคิด value over volume มุ่งสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มจากนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่กับการรักษาสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งยังเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคมเป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตือนเด็กและเยาวชนให้ติดตามการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกรูปแบบ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง19กรกฎาคม2569โดยมีประเทศแคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยขอให้รับชมกีฬาอย่างสร้างสรรค์มองฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและการเรียนรู้ด้านกีฬาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันออนไลน์ซึ่งมักแพร่ระบาดในช่วงการแข่งขันรายการใหญ่เนื่องจากนอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและการเรียนอีกด้วย
4: ก็ฝากถึงเด็กเยาวชนนักเรียนทุกคนว่าการดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยต้องดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็อย่าไปเล่นการพนันเพราะว่าการติดการพนันไม่ว่าจะเป็นพนันปกติหรือพนันออนไลน์ก็ตามเนี่ยก็ทำให้สูญเสียหลายอย่างครับทั้งด้านการเรียนก็ไม่ทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียเงินเสียทองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงบอลโลกเนี่ยก็ขอให้ดูอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ดูให้เป็นกีฬาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ฝากถึงผู้ปกครองและนักเรียนให้บริหารจัดการเวลารับชมการแข่งขันให้เหมาะสมเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัดขึ้นในประเทศที่มีเขตเวลาต่างจากประเทศไทยค่อนข้างมากหลายคู่แข่งขันในช่วงดึกตามเวลาประเทศไทยจึงอาจกระทบต่อสุขภาพและการเรียนได้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดศูนย์ปราบพนันบอลโลก2026ด้วยมาตรการ3ตัดสกัดเว็บพนันออนไลน์ตัดวงจรการเงินผิดกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ณกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบโดยมอบนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอลโลก2026ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายเว็บพนันอย่างเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินงานของศูนย์จะมุ่งเน้นมาตรการ3ตัดได้แก่ตัดเว็บตัดการเงินตัดวงจรโดยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการและทำลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทพร้อมทั้งเฝ้าระวังและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างจริงจังด้านภาคเอกชนเปิดเผยตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่องขณะที่กระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026มีส่วนส่งเสริมกำลังซื้อในตลาด
5: นายรัชตะสุทธาพัฒนนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้า Power Mall บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าภาพรวมตลาดมือถือสินค้า IT และเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปีนี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ามีมูลค่ารวมกว่า 250,000 ถึง 270,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3-5 โดยปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งได้พัฒนาจากฟีเจอร์เสริมในสินค้าไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงอัจฉริยะที่ถูกผสานในอุปกรณ์และระบบต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้เทคโนโลยี AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคยังอยู่ในภาวะระมัดระวังโดยยังให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าเป็นหลักท ทั้งนี้คาดว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทจอภาพและอุปกรณ์ความบันเทิงซึ่งมักมีความต้องการเพิ่มขึ้นในช่วงการแข่งขันกีฬาระดับโลกและอาจช่วยให้บรรยากาศการจับจ่ายโดยรวมมีแนวโน้มคึกคักมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวสุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับนายกิลเบิร์ตเอฟฮงโบผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่114ณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสพร้อมกล่าวชื่นชมบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนประเทศไทยผ่านแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะแรงงานไทยโอกาสนี้ไทยได้นำเสนอนโยบายการขยายความคุ้มครองทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขอรับการสนับสนุนจาก ILO ในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานกลุ่มดังกล่าวให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนอกจากนี้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD โดยขอให้สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศช่วยสนับสนุนกระบวนการดังกล่าวและยังเชิญผู้อำนวยการใหญ่ ILO เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยสนับสนุนคนไทยเข้าถึงบ้านคุณภาพในราคาจับต้องได้
6: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยภายใต้นโยบาย Housing for All มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยกว่า 20,000 หน่วยโดยระยะแรกเตรียมดำเนินการ 70-80 โครงการรวมกว่า 10,000 หน่วยเพื่อเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในปีนี้ทั้งในรูปแบบอาคารเช่าอาคารเพื่อการขายและการปรับปรุงโครงการเดิมให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นโดยมีแผนร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสร้างความยั่งยืนและลดภาระงบประมาณของภาครัฐผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าจุดเด่นสำคัญของบ้านเคหะเพื่อคนไทยคือการออกแบบตามหลักอรยสถาปัตย์รองรับการใช้งานของคนทุกช่วงวัยทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเตรียมความพร้อมสำหรับจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงพัฒนาห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์2รายจากพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงชัดเจนและชี้ชัดว่ากระทำผิดจริง
7: ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตนายอาเดมคาราบักหรือบิลานโมฮัมเมดและนายไมรัยลียูซุฟูจำเลยในคดีวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดตามที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องโดยคดีนี้พนักงานอัยการฟ้องจำเลยทั้งสองในฐานความผิดร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัสฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฐานร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ศาลเห็นว่าแม้จำเลยทั้งสองรับสารภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอยู่บ้างแต่พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรงอย่างยิ่งจึงไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อศาลได้ลงโทษจำเลยทั้งสองในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B duplex Welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะประทุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากสังคมมีมติจะไม่นำเกณฑ์ตัดสิทธิ์บุพการีกรณีบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีในการลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้รัฐมนตรีกระทรวงไอร์แลนด์เหนือแห่งสหราชอาณาจักรระบุเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพในไอร์แลนด์เหนือมีสาเหตุมาจากการเหยียดเชื้อชาติบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030มูลค่ากว่า 2,300 ล้านบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัชสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามระดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสาวกกนกจิตบานใจนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจุเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโปรเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวริตปราเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทย ในโอกาสนี้นายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมโดยให้ดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งวันที่10ธันวาคม2568ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่11มิถุนายน
2: Refresh Refill the music
3: Chang Mai Radio Professional
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
6: ว้าว
5: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟัง Chingmei Radio 92โดย Chingmei Studio Limited Partner

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชียงใหม่คว้าอันดับ19เมืองที่ดีที่สุดสำหรับศิลปะและวัฒนธรรมปี2026จาก Time Out สื่อของประเทศอังกฤษเผย20อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี2026โดยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากชาวเมืองกว่า 24,000 คนกว่า150เมืองรวมกับข้อมูลเชิงลึกจากคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมของ Time Out ซึ่งเชียงใหม่ติดอันดับที่19ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในเรื่องเทศกาลต่างๆจากการสำรวจพบว่า 75% ให้คะแนนสูงในด้านคุณภาพและมาตรฐานของศิลปะและ 73% กล่าวว่าวัฒนธรรมในเมืองนี้สามารถเข้าถึงได้พร้อมระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ700ปีที่แล้วศิลปะพุทธศาสนาวัดวาอารามและวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมเป็นกรอบกำหนดเอกลักษณ์ของเมืองซึ่งวัฒนธรรมของเชียงใหม่มีมากกว่าแค่ภาพวาดฝาผนังหรือเจดีย์เก่าทั่วเมืองแต่ยังจะได้พบกับนิทรรศการศิลปะมากมายสตูดิโออิสระและย่านสร้างสรรค์ต่างๆที่เติบโตควบคู่ไปกับประเพณีดั้งเดิมที่มีมาอย่างยาวนานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะดันยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวคุณภาพเดินหน้าปราบธุรกิจโนมินีเตรียมจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างชาตินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขานรับข้อเสนอจากคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโอกาสเข้าพบรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยกระทรวงพร้อมเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนผ่านการผลักดันโครงการอันดามันทัวริซึมเซฟตี้แซนด์บ็อกซ์โครงการอันดามันเวลเมสคอริดอร์เพื่อก้าวสู่ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกและการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง7จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อปราบปรามธุรกิจท่องเที่ยวผิดกฎหมายและโนมินีอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงการให้ความร่วมมือกับทางการจีนในการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าจีนเทาเพื่อรักษาความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้กระทรวงกำลังเดินหน้าเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อนำเม็ดเงินมาร่วมสมทบทุนในการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวยกระดับความปลอดภัยและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกมุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพและกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตโอเฮาส์ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอย

0: มากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
1: Refresh, refill the music.

ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

Chiang Mai Radio, freshen up.

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555

0: Chiang Mai Radio Fashion Up. สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420023.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Chiang Mai Radio. Fashion up.
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหมมา

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022 93.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรักชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่0532775

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่71หมู่ที่14บ้านใหม่หลังมอตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50200หมายเลขโทรศัพท์0818815690 0520006367

จริญรุ่งเรืองในชีวิตจงบังเกิดเมตแก่ญาติแก่โยมท่านพุทธศาสนิกชนผู้ฟังทั้งหลายทุกสารทิศที่เป็นมิตรในทางธรรมวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็ได้มาพบปะกับท่านสาธุชนทั้งหลายอีกเช่นเคยเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ขอบใจนักๆขอบใจหลายๆกระป๋อออกไม่ออกที่ติดตามฟังรายการนี้และตลอดเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงธรรมะเป็นรายการสดแก่ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันที่ไปอยู่ทั้งบ้านทั้งจองนโมทนาเป็นอย่างมากเอาละต่อไปนี้เอามาพุทธาพระตนัยน้องแล้วก็สวดมนต์ก็ทำเป็นกิจการประจำเพื่อเกิดเป็นมงคลต่อชีวิตอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธัง

รนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโลปุริสธัมมาสาลัตติสัทธาเทวมนุสสานังพุทธปะคะวะติโตปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินัสเมนตุสวะคะโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวติตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินัสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆอุโชปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุนายโยปะอุนายโยตะคินายโยอัญจะลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญะเขตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอัปปมังคะลัญจาโยจัมมานะโพสะโกนัสสะสัทโธปะปะคะโอตุสุปินังอะกันตังธัมสังฆานุภาเวนะวินัสเมนตุวิปัสสิสานัมโตจักขุมันตัสสะสิริมโตสิกิสัพเพนัมโตสัพพุทธานุกัมปิโนเวสสพุทธานัมโตปะหาตกัสสะตัปปสิโนนัมโตกะกุสันดัสสะมะละเสนะปะมัตติโนโกนะกัมมันตัสสะนัมโตปัมมันตัสสะบุสิมะโตกัสสะปัสสะนัมโตวิปัมมุตัสสะสัพพะติอังคิลัสสะนัมโตสักกายปุตัสสะสิริมะโตโยอิมังธัมมะเตสิสิสัพพะทุกขะปะนุตันังเยจะปินิพุทธาโลกิยัตถาพุทธังวิปัสสิสุงเตชะนา

ภิสุนามะหันตาวิตัสสารทาเยตังเทวมนุสสานังยังนัมมัสสันติโคตมังวิชาจารณะสัมปันังมะหันตังวิตัสสารทังวิชาจารณะสัมปันังพุทธังวันตามะโคตมันติยะโตหังภะคะนิอะลิยะยะจะติยะจะโตนะปิจานะเมสันจิจะปะนังชีวิตาวุโรเปตาเอนะสัจเจนะสุตติเตอตุสุตติกัพพัสสะโคจังโคสติสังฆโตธัมมนังปิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสะติโคจังคาจะตถาปัสเลสัมมาทุเปกะโคจังคาสัตติติสัพพะทักขิณามุนีนาสัมมาทักขตาภาวิตาภาเอตินะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมะเยนะโทมุคคัลลานัญจะกัสสะปังคิลเนตุกิเตติสวะโพชังเทสัตตะเตสัญเยติจะตังอภินันทิตวะโรคะมุจจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาเอกัตถธัมมะราชะปิเคลัญเยนะปิปิริโตจุนตะเตเลนะตัญเยวะปะนะเปโตวะนะสะตะลังสัมปุติโตวะจะอะภะทาธัมมะพุทธะสิทานะโสเลเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตโอตุสัพพะทาปะหินาติจะอภัตถาตินันนัมปิมะเยสินังมะคะอัตตะกิเลสวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะสุติเตอตุสัพพะทาสักกัตตุพุทธรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพทุกขาวุปสัมเมนตุเตสักกัตตุธัมมรัตนังโอสัตถังอุตตมังวะรังปะลิลาหุปัสสัมปันังธัมมะเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพภยาหุปัสสัมเมนตุเตสักขัตตสังขารตันังโอสัตถังอุตมังวะลังอาหุนายังปะหุนายังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัฏฐวาสัพเพโรคะวุปัสสะมินตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคะลังอัตถิอุณัตตะวิจโยตัมโปโลเกอนุตตโร
สัพพะสัตตะอิตัตถายะตังตวงกันอายเทวะเตปริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะวะเกอัญญะเกตะเกวิเสปุเตอาการะมะระเนนะวาสัพพะสัมมามะระนะมุตโตตะเปโตกัลละมะริตังตัสเสวาอนุปาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาสุตตสิลังสัมมาทายะตัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวาอนุปาเวนะโหตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังทารนังวจนังคารุงปะเลจังเทสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตติติปวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพแห่งพระรัตนตรัยบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชังคะปริตยันดุนิมิตตังวิปัสสิสะสักกัตตวนติเมอธิอุณัสสะวิจโยล้วนเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จงมาปกป้องคุ้มครองรักษาตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังยิ่งใจทุกท่านแม้นว่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยตะลงโลกาเปียติอย่างหนักหนาป่าบ้านกินยาบาหายหมอยาก็บาหายขอคุณแห่งพระพุทธประธรรมประสงค์มนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมากำจัดยังโรคไปไข้เจ็บการเจ็บไข้ได้ป่วยในสรีระร่างกายนอกกายในกายอันตรธานสวงหายมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมทุกคนเดินทางไปเหนือใต้ทุกออกทุกสารทิศเดินไปทางหน้าก็มีใจมีโชคกลับมามีโชคมีชัยปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรกาภัยอุปัตติภัยอย่าได้มาคำและมาขายมีความสุขกายสบายใจจำเริญไปด้วยสติและปัญญาว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเจริญด้วยกิจการงานและหน้าที่ยิ่งขึ้นไปสมดังกรรมกัมภาตนาดังกรรมปอนพระตัดว่าอายุวันนะสุขภะละเหมือนกันทุกท่านได้จิมเตอร์กรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องฟ้าเรื่องฝนนั้นมีเป็นประจำทุกวันนับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงบุญยมก็มีอาตมาก็เยอะเอาตั้งหลายตึงผ่านมาอีก24ชั่วโมงและต้องผ่านต่อไปจนอายุได้ร้อยสาวปี นับตั้งแต่ตะวันเป็นต้นมา
ฉันเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนฉันเพ้นก็อยู่วัดแต่ว่ามีฝนตกมิดมัดมิดมอกเห็นบางที่บางแอ่งบางหงบางที่ก็ตกนักตามที่เพิ่นรายงานมาสำหรับน้องตองปลอดภัยเมื่อวานนี้แต่มืดครึ้มมีลมนิดหน่อยเย็นมาก่อนไปไหนอาบน้ำอาบท่าก็พักผ่อนตัดเท่าถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้วันคืนผ่านไปเราทำอะไรอยู่น่าคิดนะโยมเนาะวันนี้คือจะแย่ยังญาติโยมตาทั้งหลายก็มีสิ่งที่ต้องทำแล้วบางคนเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ต้องไปค้าไปขายเพื่อใจมหาเสน่ห์เนื้อนวดเนื้อเพื่อใจมหาเสน่ห์เสน่ห์นั้นมีที่คำอู้คำจ่าคำปากปากม่วนจะหวานพี่น้องฮักแปงทัชจากกาแข็งพี่น้องจงจังปากกำไดกำไดกับใจตรงกันถ้าใจกับปากมันตรงกันนั่นคือความเป็นจริงความจริงนั้นเป็นของปัจจัยความจริงเป็นของแท้ฉะนั้นการอู้แท้ปากแท้ญาติโยมปากมันเป็นเอกเลขมันเป็นโทเวลาเป็นพ่อค้าแม่ขายมีปิยวาจาเจรจาอันอ่อนหวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายสวัสดีครับพ่อสวัสดีเจ้าป้าสวัสดีเจ้าพี่สวัสดีเจ้าน้องครับอย่างเจ้าจะกินอย่างเจ้าโอ้โหเจ้าเจ้าลำบะลำหลายมันก็ถึงหมดจานอยู่พี่น้องข้าวราดแกงนี่จานเท่าใดน่ะ45บาทโอ้ยังมาแพงเด็ดแล้วน้ำมันมันแพงลูกไอ้ยังก็แพงยังก็แพงไปขายถูกได้ยัยมันถึงมาตัวเดียวน่ะ เจ้าของมันปากมาม่วนเนาะมันปากบะม่วนบะมีปิยะวาจาใจวาจาอันอ่อนหวานแต่ว่าจะไปปากหวานก้นส้มมันก็ใช้ไม่ได้นะเนี่ยเอาต้องคิดว่าวันนี้เราจะแย่อย่างจะต้องทำอย่างใดการแสดงทางกายก็คือมันเรียบร้อยอ่อนน้อมทำตนใจอ่อนแอทางวาจาก็มีปิยะกันอู้กันจาคนเราเนี่ยบ่ออกไม่ออกมันต้องเป็นน้ำซุยมากันหมดว่าป้นว่าตัวเขาหลวงพ่อแข็งแรงดีเนาะอายุพอ80ยังไปไหนมาไหนได้สบายหลวงพ่อแข็ง

มันก็มีกำลังใจเนี่ยยังไม่ได้เรื่องไม่ได้แล้วเอ๊ะประมาณเนี้ยมาทำอ่ะใจมันก็ตกบูบกำลังมันก็มีละกำลังใจใจอ่อนโอ้วันนี้ยังบรรยากาศไปจะออกละโอ้ออกมันยังเจ้านายปากประม่วนด่าแล้วก็ถึงวันเดือดถึงวันจมถึงวันไปบรรยากาศไหนอ่ะซ่อใหม่ออกก็เสียเวลาหำละไปซ่อใหม่ซ่อใหม่นี่ได้ของอะไรยาหรือไปกับหูฉะนั้นญาติโยมเนี่ยการยังงานต้องอดต้องทนมีวิริยะมีความพยายามมุมนะบักบันภาคเพียรใจต้องเข้มแข็งกายต้องเข้มแข็งแต่มจะแข็งกระด้างกายก็ต้องอ่อนวาจาก็ต้องอ่อนจิตใจก็น้อมทุกอย่างเนี่ยญาติโยมอยู่ที่ไหนกับใครก็อยู่ได้ต้องไปเสาะงานใหม่อ่ะโอ้เข็มหายากการงานในยุคปัจจุบันฉะนั้นญาติโยมในชีวิตของเราประจำวันเนี่ยต้องพิจารณาว่าเอาจะยะอย่างพ่องวันคืนมันจะผ่านไปอย่างวันนี้ก็ผ่านไปอีก1ชั่วโมง2 3ชั่วโมงหรือเป็น24ชั่วโมงก็ผ่านไปเป็นวันแล้วชีวิตนี้ของทำแต่ความดีเด้อพอออกไม่ออกสร้างดีไว้เถอะถึงกายถึงวาจาด้านจิตใจจะไปให้มันเหม็นนะเมื่อมันหอมไปด้วยรสศีลรสธรรมกินของศีลของธรรมอันนี้ตุเจ้าก็ขอฝากไว้แค่นี้วันที่สาวปะกันที่วัดดอยสิวเนอะอำเภอสังกำแพง8โมงเมื่อคืนท่านผู้อบปะกันที่อบตคุณคงเนาะกินข้าวง่ายแล้วเก้าโมงปลายไปพบไปปะกันท่านทั้งหลายอย่าประมาทเนอะอย่าประมาทให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเอาละอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ื่องการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดประแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า

พ่อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมทำร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์

0: ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
1: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
2: เชื่อมั่นในความดี
1: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
2: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
3: ทำดีด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริง
2: ทำดี
3: ด้วยการมีความเห็นชอบเช่นเห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริง
2: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
0: Mass AFM เชื่อมั่นในความดี
1: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
3: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
4: การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้นหนึ่ง

พระนามว่าพระมหาชนกหรือพระมหาชนกราชครองราชสมบัติอยู่ในกรุงมิถิลาหรือมิถิลานครหรือมิถิลาราชธานีแคว้นวิเทหะหรือวิเทหรัฐพระเจ้าพระมหาชนกมีพระราชโอรส2พระองค์คือพระอลิฏฐชนกพระองค์พี่กับพระโปละชนกพระองค์น้องแต่พระมเหสีไม่ปรากฏพระนามเมื่อพระโอรสทั้งสองพระองค์ทรงเจริญวัยแล้วสมเด็จพระราชบิดาก็ได้ทรงสถาปนาพระโอรสองค์พี่เป็นอุปราชและทรงสถาปว่าลูกหญิงไม้บ่อยๆวันหนึ่งจึงทูลถามพระมารดาถึงเรื่องนี้ว่าพระมารดาครับใครคือพระบิดาของลูกหรือพระมารดาตรัสลวงพระกุมารว่าท่านพราหมณ์นั่นไงวันต่อๆมาเมื่อถูกพวกเด็กๆเรียกว่าลูกหญิงไม้พระกุมารก็บอกเพื่อนๆเด็กๆว่าเรามีพ่อเหมือนกันนะท่านพราหมณ์นั่นไงเป็นพ่อของเราพวกเด็กๆเถียงว่านั่นไม่ใช่พ่อของเจ้าสักหน่อยเจ้าไม่ใช่คนมีพ่อพ่อของเจ้าไม่มีท่านพราหมณ์เป็นพ่อของเจ้าอย่างนั้นหรือไม่มีใครเขาเชื่อกุมารรู้สึกคลางแคลงพระทัยว่าแม่ไม่เล่าความจริงกับเราเรื่องพ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำให้แม่บอกความจริงให้จงได้ทรงคิดดังนั้นแล้วก็ไปคลอเคลียพระมารดาแล้วร้องขอทูลขอเสวยเกษียรธาราหรือน้ำนมพอพระมารดาเปิดพระทัณฑ์ให้พระกุมารก็กัดทัณฑ์ไว้แน่นพร้อมกับค่อยๆเผยพระโอษฐ์ทูลให้พระมารดาตรัสบอกความจริงเรื่องบิดาให้ทราบโดยทันทีทั้งขู่ว่าถ้าหากพระมารดาไม่ยอมบอกก็จะกัดหัวพระทัณฑ์จนขาดกระเด็นพระมารดาทรงเห็นว่าคงไม่อาจจะปกปิดความจริงไว้ต่อไปได้อีกแล้วจึงตรัสบอกว่าลูกเป็นโอรสของพระเจ้าอริฏฐมหาชนกในกรุงมิถิลามหานครพระบิดาของลูกถูกพระโปละชนกผู้เป็นเจ้าอายกทัพมาชิงราชสมบัติจับพระบิดาของเจ้าฆ่าเสียแม่มาอยู่ในเมืองนี้ก็เพราะตั้งใจจะรักษาเจ้าซึ่งอยู่ในท้องให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วได้ท่านพราหมณ์ผู้ใจดีรับแม่ไว้เป็นน้องสาวช่วยดูแลแม่กับเจ้าให้อยู่ดีมีสุขมาจนถึงบัดนี้พระกุมารได้รับทราบความจริงอย่างนั้นก็รู้สึกพอพระทัยและนับแต่นั้นมาเมื่อถูกพวกเด็กๆ เรียกว่าไอ้ลูกแม่ไม้ก็ไม่ทรงรู้สึกกริ้วเพราะรู้ความจริงเสียแล้วใครจะว่าอย่างไรก็ไม่สะเทือนถ้าพระกุมารจะทำการใหญ่ในวันข้างหน้าพระกุมารก็ต้องเข้ารับการศึกษา

0: ีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
2: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถือตัวมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะมัดไว้ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิคือความเห็นผิดย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรานี้ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
4: คำถามที่ถามกันมากที่สุดก็คือจะละเหตุเกิดทุกข์ได้อย่างไรจะพบกับความดับทุกข์ได้อย่างไรสองข้อนี้นะฮะคำตอบอยู่ข้อที่สี่นะฮะงั้นว่าตามอาจารย์เลยถ้าข้าพเจ้าเอาว่าไปสามารถรักษาศีลได
5: ้สามารถรักษาศีลได
4: ้สามารถควบคุมจิตได
5: ้สามารถควบคุมจิตได
4: ้ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
5: ให้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
4: และเกิดปัญญา
5: และเกิดปัญญาร
4: ู้แจ้งอริยสัจ4
5: รู้แจ้งอริยสัจ4
4: ว่ากายใจนี้มันทุกข์เป็นปกติ
5: ว่ากายใจนี้มันทุกข์เป็นปกติ
4: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
5: จึงไม่อยากเพลิดเพลินอะไรกับมัน
4: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
5: จึงดำเนินชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญา
4: จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข์
5: จึงได้พบชีวิตที่ไม่ทุกข์
4: งงไหมเนี่ยเอาอย่างนี้หนูฟังดูนี่นะลุงนะอาจารย์เนี่ยตอนนี้อายุจะ60ละแสดงว่าอาจารย์ต้องผ่านชีวิตตอน5ขวบ7ขวบ10ขวบ16 20 30มาแล้วจริงไม่จริงเพราะอาจารย์ผ่านชีวิตพวกเธอมาหมดละและอาจารย์ก็เคยสปะอยากมาแล้วเข้าใจไหมอยากกินมันอร่อยในขณะเดียวกันก็อยากสวยด้วยไหมเด็กๆอ่ะตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยตอนเป็นสาวแล้วมีแฟนด้วยเนี่ยเราก็ต้องทั้งอยากสวยและอยากกินน่ะเนาะแล้วมันค้านแย้งกันไหมเราทานมากมันก็ตุ้ยจริงหรือเปล่าแล้วพอมันตุ้ยมันก็ไม่สวยจริงไหมทีนี้พอเราอยากสวยแล้วเราไม่ทานเราก็อยากทานมันขัดแย้งกันไงเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยมันมีแต่ความอยากสารพัดแล้วมันก็ทุกข์เนาะแต่พอเรามาลองปฏิบัติรักษาศีลดูลูกมันพบชีวิตที่มันพ้นทุกข์ไปพ้นทุกข์ไปเรื่อยพ้นทุกไปเรื่อยๆเหมือนอย่างสามเณรีคนหนึ่งที่เนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นเด็กเขาก็แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวมากมายแต่พอเขาถือศีล8เข้าไปโรงเรียนเขาไม่แต่งหน้าเลยนะฮะเพื่อนๆถามว่าทำไมเธอไม่แต่งหน้าเขาบอกถือศีล8เนี่ยเพื่อนๆถามว่าเธอไม่มีแฟนแล้วเหรอถือศีล8ตอนเย็นเขาชวนกันไปกินเฮฮาเขาบอกไม่ไปทำไมไม่ไปถือศีล8 เรียกว่าศีล8ช่วยไว้ได้ไหมเนี่ยสบายเขาเลยมีเวลาดูหนังสือเรียนหนังสือเก่งขึ้นแล้วก็นอนตั้งแต่หัวค่ำนะฮะนอนตั้งแต่2 ทุ่มแล้วตื่นตีหนึ่งแล้วไปช่วยแม่ขายของในตลาดเพราะแม่เขาขายของในตลาดเขาก็ไปช่วยแม่เขาก่อนหน้านี้เขาไม่เคยช่วยเลยแต่ก่อนหน้านี้มีแต่กินนอนดึกตื่นสายเที่ยวเล่นเฮฮาเล่นเกมมีแฟนแต่งหน้าแต่งตาอะไรของเขาเนี่ยแต่พอเขามาปฏิบัติธรรมแล้วเขาได้พบชีวิตอย่างนึงว่าอ๋อมันเป็นชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความพ้นทุกข์นะฮะพอปฏิบัติตามข้อ4มันจะไปเจอข้อ3แล้วมันเลยละข้อ2ไปด้วยพอเขาถือศีลแล้วเขาเลยละความอยากไปด้วยคือมันไม่ต้องมานั่งละเอาฟังใหม่นะเทียบมืดกับสว่างนะคะทุกข์เป็นความมืดหรือความสว่าง
5: มืด
4: มืดมืดมืดแน่ๆเลยทีนี้เหตุเกิดความมืดก็คือไฟฟ้าเสียหมดไฟก็ไม่มีอะไรก็

0: มีอันนี้ก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นเหตุแห่งความมืดจริงไหมต่อไปความดับทุกข์นี่คือความสว่างสวยนะส่วนอันนี้คือการติดสายไฟติดหลอดไฟติดสวิตจัดระบบเซฟตี้คัทอะไรให้ดีเลยพอมาถึงก็กดชึ่งเปิดโชะเป็นไงคะเปิดโชะสว่างไหมสว่างชุดเลยดับความมืดหมดเลยนะฮะไอเหตุเกิดความมืดก็ไม่เหลือไม่หล่อเลยเข้าใจหรือยังเมื่อแต่ก่อนเราไปถามว่าทำไมอ่ะบ้านคุณถึงมีเหตุทำให้มืดขนาดนี้สายไฟเสียหม้อแปลงระเบิดสวิตช์ไฟมันพังเลยยังเปิดไม่ได้ก็มืดตื้อๆอย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นพอเรามาทำข้อนี้ข้อเดียวนะฮะคือต่อสายไฟกี่เส้นนะ8เส้นเนาะอริมักมีองค์8นะฮะต่อเสร็จต่อหลอดไฟเสร็จติดเปิดโชะเจอเลยชีวิตจะเจอกับความดับทุกข์พูดเป็นภาษาชาวบ้านสั้นๆก็คืออะไรคะถ้าคุณผิดศีลชีวิตคุณจะมีเหตุเกิดทุกข์ถ้าคุณฟุ้งซ่านมากไม่สงบดุ๊กๆดิ๊กๆไฮเปอร์สมาธิสั้นเนี่ยนะชีวิตคุณจะมีเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมถ้าคุณเป็นคนไม่มีปัญญาเอาซะเลยไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คุณดำเนินชีวิตมีแต่เพิ่มตัณหาอยากโน่นอยากนี่ไม่รู้จักจบสิ้นชีวิตคุณจะมีแต่ทุกข์เข้าใจไหมคะเอาต่อไปแต่ถ้าคุณดำเนินชีวิตแบบมีศีลชีวิตคุณก็จะเจอกับความพ้นทุกข์อ้าวว่าไปว่าตามอาจารย์นะรักษาศีลห้าข้อ
1: รักษาศีลห้าข้อ
0: ก็พ้นทุกข์ไปห้าประเด็น
1: ก็พ้นทุกข์ไปห้าประเด็น
0: รักษาศีลสิบข้อ
1: รักษาศีล10ข้อก็พ้น
0: ทุกข์ไป10ประเด็นรักษาศีล227ข้อ
2: รักษาศีล227ข้อ
0: ก็
2: พ้นทุกข์ไปได้
0: 227ประเด็นรักษาศีล43ข้อ
2: รักษาศีล43ข้อก็พ้นทุกข์ไปได้43ประเด็นครับ
0: ถ้ารักษาพระวินัยบัญญัติ311ข้อ
2: ถ้ารักษาพระวินัยบัญญัติ311ข
0: ้
2: อ
0: ก
2: ็พ้นทุกข์ไปได้
0: 311ประเด็น
2: ครับ
0: พวกเธอเนี่ยทุกข์กับการหาเงินอยู่ไหมทุกข์ใช่ไหมอยากพ้นทุกข์ไหมก็ไปบวชเนนถือศีล10พ้นทุกข์เรื่องหาเงินแต่พวกเธอก็บับไปอย่างเงี้ยเอ้าชอมดอเด้อถ้าเธอไม่มารักษาศีล10นะเธอก็ต้องอยากได้เงินอยากได้เงินเธอก็ตุกเพราะเงินก็ตุกเพราะหาเงินจริงไม่จริงพอเธอหาเงินเธอทุกข์เพราะการหาเงินไหมคะทุกข์เพราะการหาเงินเนี่ยมีประเด็นเดียวหรือหลายประเด็นเยอะไหมทุกข์เพราะหาเงินเนี่ยทุกข์กับเจ้านายไหมทุกข์กับลูกน้องไหมทุกข์กับตัวเองไหมทุกข์กับผัวไหมทุกข์กับเมียไหมทุกข์กับลูกทุกข์กับหลานทุกข์กับลูกเขยหลานเขยยาวเหยียดเลยใช่ไหมใช่แต่พอมาบวชเนี่ยนะถือศีลสิบถือศีลสิบแล้วมีผัวมีเมียได้ไหมบัดได้แต่งหน้าแต่งตาได้ไหมบัตรได้หาเงินได้ไหมบัตรได้ใช้เงินได้ไหมบัตรได้เนี่ยศีลเป็นตัวทำให้เจอตัวนี้เลยพอรักษาศีลปั๊บเจอความดับทุกข์เลยแล้วมันก็เป็นละเหตุเกิดทุกข์ในตัวพอถือศีลไม่ใช้เงินเนี่ยมันก็ละความอยากได้เงินอะแต่ถ้าเรายังใช้เงินอยู่มันก็ต้องอยากได้เงินจริงไหมอย่างพวกเธอไปขึ้นรถเนี่ยเธอจะไปบอกว่าบัตรนี้ข้าพเจ้าถือศีลไม่ใช้เงินแล้วเขาก็จะได้ไล่เธอลงจากรถจริงหรือเปล่าเธอเป็นชาวบ้านน่ะแล้วเธอมาศีลมาแสนอะไรใช่ไหมขนาดนักบวชเดี๋ยวนี้ยังลำบากเลยลงขึ้นรถเขาก็เก็บเงินเลยใช่ไหมต้องเป็นนักบวชที่มีความดีเพียงพอที่จะทำให้ญาติโยมไปช่วยจ่ายค่ารถให้อีกโอ้ถ้าไม่มีก็แย่เลยนะทุกวันนี้นักบวชบางรูปก็ยังต้องเดินตอกๆแตกๆไปเนี่ยอาจารย์ก็เดินบ่อยๆอาศัยโบกรถมาเป็นระยะแล้วก็เดินมาไม่มีตังค์อ่ะแต่มีความสุขแล้วก็เดินไปเดี๋ยวเขาก็เอ็นดูเราเองเขาก็จอดไปไหนไปวัดอ่ะขึ้นรถเราก็ได้ขึ้นรถมาแต่อย่างพวกเธอเนี่ยต้องหาเงินเนาะจริงไหมเป็นไปได้ไหมไปนั่งในร้านแล้วเธอก็แต่งหน้าแต่งตาสวยดัดผมงามใส่ชุดสวยไปนั่งเสร็จก็บอกว่าเอาอาหารมาประเคนเลยค่ะ มันใครจะไปประเคนเธอใช่ไหมเพราะเธอไม่ได้รักษาศีลอย่างนั้นไงแต่นักบวชนี่เขานิมนต์ไปฉันที่บ้านมีไหมคะเออพอเขารักษาศีลไงเพราะนั้นการรักษาศีลทำให้เจอความดับทุกข์ได้ไหมมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยเจอจริงๆนะแล้วมันละเหตุเกิดทุกข์ได้ไหมเนี่ยละได้เลยนะเนี่ยเพราะอะไรมันรู้จักทุกข์เสร็จแล้วทุกข์คืออะไรเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เมื่อมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เนี่ยหรือมันเป็นอยู่อย่างเดิมยากเนี่ยชีวิตนี่มันเป็นอยู่ยากนะเธออ๋อฟังหน่อยความสุขก็เป็นความทุกข์แปลหน่อยสิความสุขก็เป็นสิ่งที่เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้จริงหรือไม่จริงพวกเรากินข้าวกับข้าวอร่อยเนี่ยกินขนมอร่อยนี่เป็นสุขไหมคะเป็นสุขแล้วก็กินใหญ่เลยแต่กินไปมันก็เป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้คือมันอิ่มมันเอียน ก็เลยหมดสุขเข้าใจหรือยังเพราะนั้นแม้แต่ความสุขจากการกินก็เป็นทุกข์คือมันไม่สามารถจะสุขตลอดไปเพราะมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เพราะนั้นสุขก็เป็นเพราะนั้นคนที่มีความรู้ว่าสุขก็เป็นทุกข์เขาเลยเขาก็เลยไม่สุขไม่ไปเสพสุขที่มันมีอันตรายไม่ไปเสพสุขที่มันมีภัยมีพิษอย่างเช่นกินขนมแบบนี้แล้วมันมีอันตรายต่อร่างกายไม่กินเพราะอะไรสุขแป๊บเดียวเองแล้วมาทุกข์ซะยาวนานอย่างเงี้ยนี่เขามีปัญญาเข้าใจไหมคะแต่บางคนไม่มีปัญญาฮะต้องเอาศีลมาครอบกันเลยปัญญาไม่เกิดพ่อแม่บังคับเลยมันตุยเนาะตุยมันไปติ้วมันไปอยู่วัดที่มันไปรักษาศีลแปดเลยไม่ได้กินข้าวเย็นแต่ไม่ได้แปลว่าเขามีปัญญานะแต่ไม่ได้กินข้าวเย็นเพราะศีลบังคับเขาไว้ไม่ให้กินข้าวเย็นเท่านั้นเองแต่พอครบ7วันแม่มารับกลับเป็นไงซัดเต็มที่เลยอย่างนี้ก็ไม่มีปัญญาแต่คนมีปัญญาไม่บวชแต่ก็รักษาศีลอยู่อย่างเงี้ยมีเด็กนักศึกษามชที่มาฟังธรรมเสร็จมาปฏิบัติเสร็จกลับไปเขาเลิกกินข้าวเย็นกันหลายคนมีใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ทานใช่ไหมได้กี่วันละตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเข้าค่ายเหรอทีนี้เข้าค่ายเมื่อเดือนตุลาปีที่แล้วจนถึงวันนี้เขาพยายามไม่ทานข้าวเย็นเลยแสดงว่าเขาพบกับความดับทุกข์ไหมเนี่ยตอนเย็นไม่ทุกข์เลยใช่ไหมเมื่อแต่ก่อนนี่ตอนเย็นจะไปกินไฟหินจะไปกินลานโน่นลานนี่อะไรเนี่ยอู้เนาะแต่พอไม่ทานก็จบไปเงินก็ไม่เสียเก็บเงินได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวนึงมาฟังธรรมแล้วทั้งพ่อทั้งแม่เลยกลับไปเลิกทานข้าวเย็นเลยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนลูกเขามาเล่าให้ฟังอาจารย์ก็เลยถามลูกแล้วเธอเลยยังกินข้าวเย็นอยู่ไหมแฮ่แฮ่ไอ้ลูกมันยังแฮ่แฮ่แต่พ่อกับแม่เลิกกินไปแล้วเพราะพ่อแม่เขาอยากจะสุขภาพดีนะคะกินน้อยตายยากกินมากตายเร็ววันนี้อาจารย์อยากจะให้พวกเธอรู้ว่าศีลน้อยก็พ้นทุกข์น้อยศีลมากขึ้นพ้นทุกข์มากขึ้นเห็นไหมเห็นเลยเนาะคนรักษาศีล5กับคนรักษาศีล8คนรักษาศีล8เขาไม่แต่งหน้าด้วยความปกติเขาเลยเวลาใครมาก็รู้กันว่าฉันไม่แต่งหน้าเพราะฉันถือศีล8เขาก็พ้นทุกเรื่องนี้ไปเลยจริงไหมแต่ถ้าเราถือศีล5นะฮะวันดีเราก็แต่งสง่ามแล้ววันดีคือดีเราก็ปล่อยซะซิดเลยเนี่ยเขาก็จะว่าเราอยู่เนืองๆทีนี้พอเขาว่าเนืองๆเราก็ทนไม่ได้เราก็เลยต้องแต่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่แต่งเป็นปกติเขาเห็นจนชินน่ะเธอรู้ไหมผู้ชายเนี่ยไม่แต่งหน้าเลยแต่ก็ได้แต่งงานไหมคะเนาะถ้าผู้ชายคนไหนแต่งหน้ามาจีบเรานะฮะเราก็ไม่เอาเนาะเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะไอ้คนนี้มันไม่ค่อยปกติอะใช่หรือเปล่ามีผู้ชายคนนึงนะนัดเจอกับเราเนาะปกติหน้าตาเขาก็ปกติแต่พอนัดเจอกับเราเขาจะจีบเราอะเขาก็ทาแป้งซะเนียนะฮะเขียนตาซะดำเนาะทาลิปซะแดงเนี่ยเราคงไม่คุยกับเขาเด็ดขาดเลยหรอกเองไปสวนปรุงเลยนะไปสวนปรุงได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการแต่งหน้าเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะจริงๆแล้วเราชินกับหน้าอย่างไรเนี่ยชินไปนานๆนะฮะมันสวยของมันเป็นปกติคือเราไม่แต่งหน้าเป็นปกติเนี่ยมันก็คือสวยปกติแต่พอวันดีคืนดีมีงานปล่อยหลวงอะไรเนี่ยเราก็แต่งสักวันนึงเช่าขึ้นมาเลยเขาก็จะตลกเรามากเขาจะหัวเราะเฮฮาแล้วอีกวันเราก็ทำหน้าปกติเหมือนเดิมแบบนี้เราไม่มีภารกิจเยอะแต่ถ้าเราต้องแต่งทุกวันเนี่ยคุณรู้ไหมภาระการแต่งตัวเนี่ยมันยาวไปถึงเมื่อไหร่ลองตอบสิถึงอายุกี่ปีคะอายุ70กว่ายังแต่งหน้ามีไหม80กว่ายังแต่งหน้ามีไหมเราลองไปสัมภาษณ์เขาหน่อยสิว่าแม่อุ้ยทำไมแม่อุ้ยยังแต่งหน้าอยู่เขาจะตอบว่าไงคะมันเป็นความเคยชินถึงเวลามันก็เอาละแม่แม่แม่แม่แม่เนี่ยมันเป็นความเคยชินฮะแต่ถ้าเราชินที่จะไม่แต่งเราก็จะไม่แต่งเลยเป็นปกติแล้วอันไหนมันสบายกว่ากันคะไม่แต่งสบายกว่าเยอะเพราะนั้นใครที่มั่นใจในความสวยตัวเองอยู่แล้วนะไม่ต้องแต่งหน้าเลยเชื่อเถอะไม่ต้องแต่งเลยฮะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ทำไมเจอความพ้นทุกข์เลยแล้วคุณจะละเหตุเกิดทุกข์ไปได้ด้วยแต่ถ้าเขาถามคุณนะทำไมเธอไม่แต่งหน้าถือศีล6นี่นะมันเป็นยังไงศีล6บอกว่า5ข้อแรกก็คือศีล5ใช่มั้ยเพิ่มมาอีกข้อนึงคือไม่แต่งหน้าไงฉันถือศีล6อย่างงี้แล้วถ้าเราไม่กินข้าวเย็นแล้วก็ถือศีล7เพิ่มมาอีกข้อนึงได้7ข้ออย่างงี้ถ้าเราไม่นั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่นะเพราะมันปวดหลังเนาะนอนที่นอนยวบลงมานี่มันปวดหลังแล้วก็นอนเล็กๆเนี่ยใช้เป็นบางๆเนี่ยแล้วก็ถือศีล8เข้าใจไหมโอ้แล้วศีลเราเพิ่มนะฮะเงินเราเยอะนะเงินมันเหลือเก็บเมื่อกี้เขาสอนแล้วใช่ไหมว่าทาแล้วก็ไปล้างลงท่อระบายเนี่ยจริงไหมจริงไม่จริงเราทาเครื่องสำอางเสร็จแล้วก็ล้างลง ไอ้ท่อระบายเนี่ยเอาสตังค์ไปทิ้งเปล่าๆเนาะเอาวันนี้พวกเราอยากประโมทไหมถ้าอยากประโมทเอาพวกเราช่วยตอบหน่อยว่าจริงหรือไม่จริงเราสามารถดีใจบันเทิงใจจากการฟังธรรมได้ไหมพูดเป็นภาษาบาลีปราโมทจากการฟังธรรมได้ไหมเป็นไปได้ไหมได้ปราโมทจากการพิจารณาธรรมได้ไหมได้ปราโมทจากการสวดมนต์ได้ไหมได้ปราโมทจากการคิดถึงความดีของในหลวงมีไหมมีปราโมทจากการได้เห็นบารมีของพระภิกษุบางรูปได้ไหมได้อย่างเงี้ยเยอะแยะเลยเธอนะเพราะฉะนั้นเธอมาอยู่วัดเนี่ยเธอจะทำยังไงให้เธอปราโมทง่ายๆดีเนี่ยให้หมั่นปราโมทบ่อยๆนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกจากนี่ไปเดินไปมองเจอพระพุทธรูปหรือเจอสมณะเจอนักบวชเอ๊ะหน้าตายังเด็กอยู่เลยอู้สามเณรีรูปนี้อายุ17บวชตั้งแต่อายุ15เดี๋ยวนี้อายุ17อู้เห็นสามเณรคนนี้อู้สาธุก็ปราโมทได้เข้าใจมั้ยหรือไปถามท่านคะท่านบวชมานานเท่าไหร่นะคะอ๋อก็อยู่วัดมาประมาณ30กว่าปีโอ้สาธุแบบพวกเลยนะฮะกิ้วรีบต่อเลยนะปีติโอ้วิวปัสสัทธิสุขสมาธิปัญญาเลยโอ้นี่ไงเขาดำรงชีวิตอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเขาถึงเจอความดับทุกข์เขาเลยไม่มีตัณหาเหตุกับทุกข์เพราะเขารู้แล้วว่าทุกข์มันแปลว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอ้าสุขเป็นทุกข์มั้ยคะเอาทดลองของจริงเลยทุกคนหันหน้าไปเจอกันแล้วก็ยิ้มให้กันเอาหันหน้าไปยิ้มยิ้มเอาแล้วยิ้มค้างอยู่งั้นอ่ะให้มันเป็นอยู่อย่างเดิมสิได้หรือไม่ได้แสดงว่าสุขก็เป็นทุกจริงไหมชัดไม่ชัดชัดเนาะเอามีผู้ชายคนนึงบอกว่าผมรักคุณผู้ชายคนนี้เราหลงรักเขามานานแล้วเขาไม่บอกเราสักทีแล้วเราอยากฟังมากพอเราได้ฟังเสร็จแล้วสุขสุดขีดไหมคะสุดขีดแล้วแล้วเขาก็พูดต่อนะผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณโอ้แล้วก็เป็นโรคประสาทหรือเปล่าใช่ไหมเขาก็บอกว่าอ้าวก็ผมเห็นว่าผมพูดว่าผมรักคุณคุณมีความสุขมากหน้าคุณแดงคุณยิ้มเนี่ยผมเห็นว่าคุณมีความสุขผมก็เลยพยายามเพิ่มให้คุณสุขเรื่อยๆเรื่อยๆผมรักคุณผมรักคุณผมรักคุณโอ้ปอกะเข้าใจไหมเข้าใจหรือยังอย่างสมมติว่าเธอฟังเพลงมาเนาะมันจะมีอยู่ตอนนึงมันสนุกมากเลยตอนนี้มันวิววิวว้าวสมมตินะฮะตอนนี้เราชอบมากเลยเขาก็เปิดเฉพาะตรงนั้นมาให้เราฟังวิววิววิววิววิววิวแล้วก็โอ้เข้าใจหรือยังอ้าวหัวเราะนี่สุขใช่ไหมอ้าวหัวเราะต่ออย่าหยุดมันก็ไม่ได้สรุปแล้วสุขก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เป็นอะไรล่ะอาจารย์ทุกข์ก็ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้เหมือนสอนเสียบอกเลยเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเรายังทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราโดนอะไรลูกศรเสียบอกเราต้องมาทำไมเลยเนี่ยต้องมารักษาศีลสมาธิปัญญาด่วนเพื่อถอดออกไปเลยเข้าใจไหมฮะนักบวชที่เขาบวชแล้วเขาไม่สึกนี่เพราะอะไรเพราะเขาเห็นว่าศีลสมาธิปัญญานี่มันถอดลูกศรแห่งความทุกข์ออกไปได้เลยไงเขาบวชอยู่เพราะเขารู้ว่าบวชแล้วเนี่ยมันไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องหาเงินอุ้ยสบายไม่ต้องมีอาชีพอะไรเหมือนชาวบ้านเนี่ยมันพ้นทุกข์อย่างนั้นไปแล้วเธออย่ามาด่านะเธออย่ามาว่าพวกเรานะว่านั่นแหละตัดช่องไว้แต่พอตัวเห็นแก่ตัวไปบวชอยู่ทำไมไม่ออกมาทำงานเอาเองแน่จริงเองมาบวชด้วยกันสิจริงป่ะจริงไหมให้ศึกออกไปแย่งทำงานนั้นมันไม่ใช่ยากจริงไหมแต่ให้พวกเธอมาบวชอยู่ด้วยเนี่ยยากจริงไม่จริงไม่ต้องมากันแนกันแหนไม่ต้องมาประชดประชันนะว่าว่าบวชดีบวชดีแล้วบวชกันทั้งหมดประเทศดีไหมอะไรไม่ต้องมาพูดเพราะมันบวชได้หรือไม่ได้เพราะมันยากเพราะว่ากว่าจะมีคนที่มีปัญญายากไหมกว่าจะมีสมาธิก็ยากไหมกว่าจะสุขก็ยากไหมกว่าจะสงบปัสสัทธิก็ยากไหมส่วนมากพวกเราอยู่นู่นปราโมทประเภทบ้าๆบอๆน่ะจริงไหมคือปราโมทที่มันมีสองอันไงปราโมทแบบชั่วๆก็มีไงใช่ไหมบันเทิงใจเพราะกินเหล้าเมายาตบมือร้องเพลงก็มีปราโมทวันนี้ดีใจอะไรก็มีกับปราโมทที่เป็นจะพุ่งมาหาปัญญาเนี่ยยากเข้าใจไหมคะเพราะนั้นเราต้องมาทำตรงนี้ตัวนี้แหละที่จะย้อนกลับไปให้เราดำรงชีวิตอย่างปราโมทเข้าใจไหมเมื่อเราปฏิบัติอยู่ในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมันย้อนกลับไปทำให้เราปราโมทปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็เห็นแจ้งตามนี้สบายสบายเลยอย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่ชัดเจนโยมชื่ออะไรเวทเรียนจบยังอยู่ปีอะไรครับคณะน้องเวทเนี่ยอยู่เภสัชปี3แต่ไม่ทานข้าวเย็นแสดงว่าต้องรู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบเนี้ยมันดับทุกข์จริงไหมลูกแล้วพอเธอทำอย่างนี้เสร็จมันเลยดับความติดใจเพลิดเพลินในเรื่องกับข้าวตอนเย็นในเรื่องไปเลือกกินตอนเย็นใช่ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นในเวทสบายอีกอย่างนึงคือเป็นผู้ชายเลยไม่ต้องมาละความอยากเรื่องแต่งหน้าแต่งตาใช่ไหมก็สบายไปข้อนึงเนาะนอกจากนี้ในเวทใส่น้ำอบน้ำหอมหรือเปล่า ไม่ใส่ก็สบายไปอย่างเงี้ยแต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ฮะมีเหตุเกิดทุกข์เยอะคือมีความติดใจเพลิดเพลินเลยต้องซื้อน้ำหอมแพงๆเป็นไงก็ต้องหาเงินใช่ไหมต้องซื้อนั่นนี่ก็ต้องหาเงินเนี่ยแล้วเลยเป็นไงเลยยอมผิดศีลเพราะหาเงินจริงไม่จริงทุกวันนี้คนเรายอมโกหกเพื่อเงินยอมผิดศีลเพื่อเงินยอมบ้ายอมบอยอมดื่มเหล้าเพื่อเงินแต่ถ้าไปถามเขาเธอทำเพื่อเงินเขาไม่ตอบหรอกเขาจะบอกว่าผมทำเพื่องานเองทำงานก็เพื่อเอาเงินนั่นแหละว่าจริงหรือเปล่าเองเอาเงินมาทำไมก็เอามาสนองตัณหาสนองความอยากใช่หรือไม่เพราะนั้นวิธีละตัณหาวิธีดับความอยากต้องมีศีลสมาธิปัญญาเอาให้เลือกเลยวันนี้เรามาอยู่วัดแค่3วันเนาะเอาศีล311ข้อเลยดีไหมหรือจะเอาแค่ศีล8เอาศีลอะไรดีคะเอา8พอแล้วเหรอเอางั้นใครจะเอาศีล10ศีล10เพิ่มมาอีกข้อเดียวเองเลิกใช้เงินเอาศีล10หรือศีล8 3วันเนี่ยเอา10หรือ8ดี10นะ10นี่ยึดเงินคืนหมดนะเอาเงินไปคืนให้ทางบ้านเนี่ยมันเสียเวลาเนาะทำเป็นเอาเงินไปยื่นให้บ้านโทรศัพท์ให้เขามารับเงินมาหน่อยมารับเงินไปหน่อยฉันจะถือศีลสิบไงนะกี่วัน3วันแล้วหลังจากนั้นเอาเงินมาอย่างเก่าเนิร์ดเขาก็หมั่นไส้เราไหมเพราะนั้นคนที่จะถือศีลสิบเนี่ยเขาเรียกเป็นเนนสามเณรีคือบรรพชาเป็นคนที่คิดจะงดจะเว้นจะบวชแล้วคนที่จะบวชเท่านั้นเขาถึงจะถือศีลสิบถ้าเราเป็นชาวบ้านนะทำเป็นเนาะทำเป็นถือศีลสิบแล้วเงินเท่าไหร่เอาใส่กล่องไว้นู่นเคลียร์ไว้อันนี้เงินอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผิดศีลนี่มันผีบ้าแล้วเธอเข้าใจไหมเล่นเคลียร์อย่างกี่วัน3 วัน 3 วันถือศีล10เดี๋ยวครบแล้วจะไปใช้อย่างเก่าอย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องอย่าเลยเอาศีลแค่ไหนพอ8พอเนาะโอเคตกลงแล้วพวกเราจะชอบฟุ้งซ่านหรือว่าไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าไม่ฟุ้งซ่านดีกว่านะถ้าไม่ฟุ้งซ่านดีกว่าเกิดปัญญาตรงนี้ไวมากมีปัญญาแค่นี้เองลูกทุกไปว่าเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรบ้างเป็นทุกท่านวรยานีมาช่วยเขียนหน่อยตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นเนี่ยนะเขียนเป็นคู่แล้วก็คอมม่าไปเนี่ยนะแล้วเธอก็เขียนตรงนี้ด้วยอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยส่งผลไปโน่นเลยไปปราโมทย์อีกรอบหนึ่งนะคะกระดานนี้จะทิ้งไว้ตรงนี้แหละมาใคร่ครวญมาตรวจสอบมาดูแล้วก็อ๋อชีวิตก็บ่ายยากเนาะเพราะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหม2,600 ปีเนี่ยคำสอนก็ยังอัศจรรย์เหมือนเดิมคือยังมีคนที่ออกไปบวชออกไปปฏิบัติตามแล้วเขาก็ได้พบความสุขแบบนี้ฮะคือเขาสบายใจแล้วอ่ะเขารู้แล้วดำรงชีวิตอย่างเงี้ยเจอแน่เลยเจอความดับทุกข์แล้วมันละเหตุเกิดทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะเขารู้ทุกข์นั่นเองเขารู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์ไปหาสุขให้มันทำไมไม่ต้องเลยไม่ต้องหาสุขให้มันแล้วมันทุกข์กายมั่งเดี๋ยวมันก็หายมันไม่เที่ยงหรอกนะคะมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้เอาว่าตามอาจารย์นะสุขก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์สุขทุกข์เฉยก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาแต่จงปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญารับรองไม่ทุกข์ใจเลยเมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่ทุกข์ใจเลยกายเกิดขึ้นที่กายก็เปลี่ยนแปลงสุขกายเกิดขึ้นที่กายก็เปลี่ยนแปลงสุขใจเกิดขึ้นที่จิตก็เปลี่ยนแปลงเฉยๆเกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปแต่ทุกข์ใจไม่เกิดแล้วสำหรับผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานดีไหมที่ใจเราจะไม่ทุกข์ใจเลยนี่ดีไหมคะสุดยอดเนาะทีนี้เราหนูอยากอย่างนั้นแหละอาจารย์หนูอยากจะไม่ทุกข์ใจเลยนั่นน่ะเธอต้องมามีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเธอต้องมาศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ปฏิบัติตามนี้นะคะตกลงเราศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดีไหมคะดีไหมวันนี้ก็ได้ให้ความรู้เรื่องปัญญาเนี่ยว่าปัญญาคือความรู้ทั่วทั้งหมดในอริยสัจ4และแสงสว่างอื่นใดจะเสมอเท่าปัญญาไม่มีก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงมีพลังจิตเข้มแข็งคือมีพลังศรัทธาในพระรัตนตรัยมีพลังความเพียรที่จะปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามีพลังสติที่คอยลึกนึกถึงพระรัตนตรัยระลึกนึกถึงความจริงของชีวิตระลึกนึกถึงอริยสัจ4มีพลังสมาธินิ่งแน่วไม่ฟุ้งซ่านมีพลังปัญญารู้แจ้งอริยสัจ4เมื่อท่านมีพลังจิตเข้มแข็งได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้ประโยชน์จากธรรมแล้วก็ขอให้ท่านจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นำพระธรรมเทศนามาอธิบายขยายความ ในหัวข้อเรื่องแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังพระบาลีว่านัตถิปัญญาสมาอาภาบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่จันชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
3: แม่

0: เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความรู้สึกความจำความคิดเกิดจากการรับรู้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอยู่ในถิ่นที่ดีคบแต่คนดี
0: ๆฟังแต่ธรรมดี
1: ๆมันนำมาใส่ใจ
0: เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจำถูกคิดถูกรู้สึกสุขจำถูกคิดถูกรู้สึกเฉยนั่นแหละที่พึ่งของใจตนเป็นที่พึ่งของตนจำผิดคิดผิดรู้สึกทุกข์จำผิดคิดผิดรู้สึกสุขจำผิดคิดผิดรู้สึกเฉยไม่ใช่ที่พึ่งของใจ
0: ตนก็ไร้ที่พึ่ง

0: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: Mass FM

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ